0: ก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะ
1: นะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากค่ะอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงความจำเป็นของการออกพรก.เพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานโดยสะท้อนเรื่องของภาพวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทนั้นจะต้องโปร่งใสและคุ้มค่าค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ยืนยันบอกว่าวิกฤตพลังงานในครั้งนี้มีความรุนแรงค่ะจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาสที่2เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต3ระลอกทั้งต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มหดตัวลงซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งตัดสินใจอาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาการเลิกจ้างงานและการปิดกิจการในวงกว้างยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทต้องโปร่งใสและคุ้มค่า
1: ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็เอาข้อมูลมาพูดก็สนับสนุนครับเพราะว่ากำลังซื้อเริ่มหดตัวการบริโภคไตรมาส2ติดลบจากไตรมาสแรกขณะเดียวกัน

0: าเราปล่อยแบบนี้ไปอาจจะทำให้คนตกงานธุรกิจต้องปิดตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยแหละครับข้อมูลที่ท่านพูดก็ยืนยันว่ามันคือวิกฤตและความมั่นคงเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องใช้ตรรกะอย่างเดียวครับใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันพิสูจน์ได้ชัดครับและท่านก็พูดข้อมูลนั้นเองวันนี้ยิ่งข้อมูลออกมามันยิ่งพิสูจน์ครับว่าเราตัดสินใจถูกต้อง
1: นายเอกนิติยังย้ำว่าพรก.กู้เงินฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมาย2อย่างควบคู่กันคือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนตัวเล็กรวมถึงกลุ่มกำลังซื้อกลางและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวขณะเดียวกันยังได้ชี้แจงว่าพรก.ฉบับนี้ค่ะจะเป็นการทยอยกู้เงินตามความจำเป็นไม่ใช่การกู้มากองเอาไว้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยโดยประเทศไทยยังคงมีวินัยการคลัง แล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก
0: ผมขอชี้แจงให้ถูกต้องนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้กู้เงินมากองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกู้เงินตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเงินมากองแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปอย่างที่หลายท่านพูดเมื่อมีความจำเป็นเราก็ทยอยกู้เงินตามความจำเป็นแล้ววันนี้นะครับทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ก็ไปพูดที่บริษัทของตลาดหลักทรัพย์วันนี้เขาพูดเลยครับว่าการที่ประเทศไทยเรามีวินัยทางการคลังเขาถึงปรับเอาลุคของเราเพิ่มขึ้นเขาบอกด้วยครับวันนี้ท่านไปดูข่าวได้นะครับว่าซีลิ่งที่เราเซ็ต 70% เนี่ยยังต่ำกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำแต่ผมเองนี่แหละครับที่ยืนยันว่าผมขอเซ็ตไว้ที่70เพื่อเป็นการโชว์ว่าเราจะรักษาวินัยและเขาก็บอกว่านี่แหละครับคือความเชื่อมั่นที่เขาปรับเอาลุคของเราวันนี้กู้เงินมาดอกเบี้ยก็ถูกกว่าหลายประเทศทั่วโลกต้นทุนที่เรากู้มาเนี่ยแค่ 1.2% ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยที่เขาไม่มีวินัยต้นทุนแพงกว่านี้เยอะครับ
1: ส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีมติเสียงข้างมากก็คืออนุมัติพรก.กู้เงินด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบค่ะ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมดคือ478คนค่ะ
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพรก.กู้เงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าทันทีในแผนงานที่2กรอบวงเงิน200ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างของการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของประเทศสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณก้อนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้กำหนดกรอบการลงทุนไว้3ด้านหลักก็คือการลดการใช้ฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดโดยจะขยายสถานีชาร์จสถานีสลับแบตเตอรี่และยกระดับโลจิสติกพร้อมกับสร้างคนและสร้างงานใหม่มุ่งเน้น upskill reskill แรงงานเช่นช่างซ่อมบำรุง EV และช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในการของเกณฑ์ negative list ครับเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยห้ามนำไปใช้จ้างวิจัยเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศจะซื้อครุภัณฑ์แจกจ่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือทำโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปีโดยยืนยันว่าเงินทุกบาทจะต้องมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ได้จริงมีตัวชี้วัดชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสโดยสำนักงบประมาณจะเปิดให้หน่วยงานยื่นคำขอจัดสรรผ่าน e-new e-budgeting ครับเพื่อให้ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
1: มาดูเรื่องของคดี QR code บนบัตรเลือกตั้งกันบ้างนะคะล่าสุดทางศาลรัฐธรรมนูญก็นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีในวันที่28กันยายนนี้กรณีคำร้องบาร์โค้ดแล้วก็ QR code บนบัตรเลือกตั้งส.ส.ว่าอาจจะเข้าข่ายตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานบุคคล5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ขอให้วินิจฉัยการที่กกต.กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยใส่รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดค่ะแล้วก็ QR code จนอาจสืบทราบตัวตนผู้ใช้สิทธิ์และผลคะแนนได้ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราหรือไม่โดยมีนายณรงค์กันวารินประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการด้วย การไต่สวนนะคะใช้เวลากว่า3ชั่วโมงค่ะศาลสั่งงดการถ่ายทอดภาพเสียงแล้วก็กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนพยานทั้ง5ปากที่เข้าให้ถ้อยคำประกอบไปด้วยนางนิตรียารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมให้ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยากรรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งโดยนายอุดมสิทธิวิวัชรัชธรรมนะคะประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งบอกว่าศาลเห็นควรค่ะให้สืบพยานหลักฐานนอกสถานที่มีการมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนแล้วก็นายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือแล้วก็บัญชีรายชื่อในวันนี้ค่ะทางนี้ศาลได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันศุกร์ที่11กันยายนก่อนที่จะนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28กันยายน2519ในช่วงเวลา 9:30 นาทีและนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดวันเดียวกันคือเวลา 14:00 น
2: ตำรวจนครบาล2ก็ทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุลักรถก่อนที่จะส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางเตรียมส่งไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านสามารถยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้5คันพร้อมกับรถตู้สำหรับใช้ขนรถอีก2คันพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้แถลงผลการจับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์หลังจากที่ตำรวจสน.สุทธิสารร่วมกันสืบสวนขยายผลจากเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวางที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนโดยหนึ่งในนั้นรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและจะเน้นรถยี่ห้อ Honda Wave ก่อนจะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่รู้จักในชื่อว่านายจิมมี่ในราคาคันละประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาทจากนั้นนายจิมมี่ก็จะประสานรถตู้ที่ดัดแปลงถอดเบาะด้านหลังออกเพื่อใช้ขนรถไปยังจุดนัดหมายตำรวจจึงวางแผนล่อซื้อผ่านทางช่องทางของนายจิมมี่โดยนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันย่านลาดพร้าว44ก่อนเข้าจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้2คนพร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง5คันซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในรถตู้จากการสอบสวนทราบว่าขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทำโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ2คันตระเวนหาเป้าหมายคือเมื่อพบรถก็ที่สามารถโจรกรรมได้ง่ายก็จะลงมือขโมยแล้วก็นำไปเก็บไว้อย่างจุดพักจากนั้นก็จะเปลี่ยนรถและก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ก่อนโทรศัพท์ประสานผู้ร่วมขบวนการว่าได้รถแล้วและเมื่อได้รถตามจำนวนครับจะประสานให้รถตู้เข้ามารับรถโดยรถตู้1คันนั้นบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้4คันก่อนลำเลียงไปยังจุดนัดหมายในพื้นที่ภาคอีสานบริเวณชายแดนแล้วก็จะมีผู้ร่วมขบวนการมารับช่วงต่อเพื่อนำรถข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าในช่วงประมาณ7เดือนที่ผ่านมาก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้วมากกว่า100คันซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมทั้งหมดพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังผู้สั่งการและตัวการสำคัญของขบวนการรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรถจักรยานยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
1: ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพค่ะที่มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าค่ะก็คือหลอกคืนเงินจากการขอเพิ่มมิเตอร์ก่อนที่จะให้มีการกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินผู้เสียหายไปมากกว่า1,500,000บาทย้ำนะคะบอกว่าหากพบการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวค่ะอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ขอให้ตรวจสอบกับการไฟฟ้าโดยตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกรณีผู้เสียหายเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะอายุเนี่ย63ปีเป็นชาวตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกมิจฉาชีพหลอกให้กด SMS ก่อนเข้าระบบ LINE หลังจากนั้นเงินหายเกลี้ยงบัญชี 1,500,000 บาทค่ะเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้สำหรับนำไปสร้างบ้านหลังใหม่นะคะผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ไปติดต่อขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยไม่ครบค่ะจึงยังไม่ได้ยื่นคำร้อง ต่อมามีคนโทรศัพท์เข้ามาแอบอ้างบอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีการแจ้งขั้นตอนการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์แล้วก็การคืนเงินก่อนที่จะหลอกให้ดำเนินการผ่านโทรศัพท์โดยส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS แล้วก็เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆรวมถึงการผูกบัญชีเข้ากับธนาคารด้วยหลังจากดำเนินการตามที่มิจฉาชีพแนะนำก็ปรากฏว่าเงินในบัญชีทั้งหมดเลยค่ะ 1,562,000 กับอีก2บาทเนี่ยถูกโอนออกไปจนหมดเกลี้ยงค่ะแล้วเมื่อไปแจ้งความนะคะคนร้ายก็พยายามลบข้อความสนทนาทางไลน์แม้กระทั่งช่วงที่ให้ตำรวจดูก็ถูกลบต่อหน้าต่อตาตำรวจค่ะทำให้หลักฐานการพูดคุยเนี่ยมันหายไปหมดเลยผู้เสียหายฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่โทรศัพท์มาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงินค่ะควรติดต่อหน่วยงานนั้นๆโดยตรงจะดีที่สุดค่ะ
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจมาดูตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4
2: ดูข่าวเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลผนึกภาครัฐเอกชนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มรวมถึงใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดต่างประเทศขณะที่ทักไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทักทายนั้นเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนกว่า50องค์กรในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศและพร้อมร่วมมือกับภาครัฐพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มบูรณาการการท่องเที่ยวของประเทศและเป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนตลาดและกระจายรายได้สู่ SME และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันทักไทยมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้า
3: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะได้รายงานการส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคมมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขยายตัว 21.6% โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่34แล้วค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่ากว่า 34,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 21.6% และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่25จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือขณะที่สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะข้าวสินค้าประมงและผักสดประกอบกับสินค้ายางพาราและปศุสัตว์ที่ขยายตัวต่อเนื่องก็ล้วนเป็นปัจจัยหนุนต่อการส่งออกโดยรวมตลาดส่งออกที่สำคัญนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาขยายตัว 45.3% เติบโต

0: ต่อเนื่องเป็นเดือนที่34ขณะที่ตลาดจีนค่ะขยายตัว 15.2% สหภาพยุโรปขยายตัว 31.5% ส่วนตลาดตะวันออกกลางหดตัว 12.1% ค่ะขณะที่ไทยมีมูลค่าการนำเข้าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่กว่า 38,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 36.7% ไทยขาดดุลการค้า 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาพรวมใน7เดือนแรกของปีค่ะมูลค่าการส่งออกนะคะอยู่ที่ 231,531 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2%ส่วนการนำเข้าค่ะอยู่ที่ 266,885 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 37.8% ช่วง7เดือนค่ะไทยขาดดุลการค้า 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี2569คาดว่ายังขยายตัวได้ดีจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ขณะที่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการภาษีสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับการส่งออกในระยะข้างหน้าทางนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะอย่างเช่นส่งเสริมการนำผลไม้ไทยไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อขยายตลาดสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยรวมทั้งผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในจีนภายในปีนี้รวมถึงเร่งสรุปผลความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐให้เร็วที่สุด
1: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ก็กลับมาอยู่เหนือระดับ50ครั้งแรกครับในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่สสว.ก็เตรียมปรับเกณฑ์ไทย SME GP เริ่มใช้1ตุลาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.รักษาการแทนผู้อำนวยการสสว.ก็เปิดเผยกับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม2569ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 จาก 47.8 ในเดือนมิถุนายนมีการกลับมาอยู่เหนือระดับฐาน50เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนโดยภาคเหนือนั้นมีความเชื่อมั่นสูงสุดส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้านั้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3อยู่ที่ระดับ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องต้นทุนโดย 81.9% ระบุว่ายังเผชิญภาระค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบรวมไปถึงค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์และค่า GP ที่ผ่านมาสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางผลักดันมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME นั้นเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยให้แต้มต่อด้านราคา 10% สำหรับ SME ที่ผ่านการตรวจสอบของกิจการที่แท้จริงและก็เพิ่มแต้มต่ออีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-tax และก็ปรับวงเงินสัญญาสะสมที่ใช้สิทธิ์เป็นไม่เกิน500ล้านบาทซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้
0: ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวนะคะทำให้กองทุนประกันสังคมก็ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการที่จะรักษาเสถียรภาพระยะยาวล่าสุดนะคะก็คือการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพหรือสูตรแคร์ค่ะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกันตนได้มีเงินใช้เพียงพอในยามเกษียณและก็สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ความท้าทายของโครงสร้างประชากรไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทำให้การดูแลความมั่นคงด้านรายได้หลังเกษียณกลายเป็นประเด็นสำคัญของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินบำนาญเป็นหลักเมื่อสิ้นสุดการทำงานปัจจุบันการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา33และผู้ที่เคยอยู่ในมาตรา33ก่อนเปลี่ยนไปเป็นมาตรา39ยังคงอ้างอิงฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนวิธีดังกล่าวแม้ใช้มาอย่างยาวนานแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนตลอดชีวิตของการทำงานเนื่องจากแรงงานจำนวนไม่น้อยในช่วงปลายอาชีพอาจถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนมาส่งเงินสมทบตามมาตรา39ซึ่งมีฐานค่าจ้างต่ำกว่ามาตรา33ส่งผลให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย ลดลงและจะรับเงินบำนาญต่ำกว่าที่

0: ควรจะเป็นแม้จะเคยส่งเงินสมทบในอัตราที่สูงมาตลอดหลายสิบปีก็ตามสำนักงานประกันสังคมจึงเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่า CARE หรือ Carrier Average Revenue Earning ซึ่งเป็นหลักการที่หลายประเทศนำมาใช้โดยเปลี่ยนจากการพิจารณาเฉพาะรายได้ในช่วง60เดือนสุดท้ายมาเป็นการนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตของการทำงานมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยจุดเด่นของสูตร CARE คือการนำค่าจ้างในแต่ละปีมาปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบันโดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก่อนนำเงินมาคำนวณเป็นเงินบำนาญทำให้มูลค่าของรายได้ในอดีตไม่ถูกลดทอนตามกาลเวลาและสะท้อนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบเงินบำนาญต่ำกว่าสูตรเดิมโดยกองทุนประกันสังคมจะใช้สูตรผสมเพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่างตามขั้นบันไดโดยผู้ที่เริ่มรับบำนาญในปีแรกจะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนก่อนทยอยลดสัดส่วนลงในปีต่อๆไปจนถึงปีที่6จะเปลี่ยนเข้าสู่การใช้สูตรแคร์อย่างเต็มรูปแบบ
1: ซึ่งการคิดคำนวณสูตรแบบใหม่เนี่ยจะยืนยันว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกคนนะครับหมายความว่าทุกเม็ดเงินทุกบาทที่ส่งเข้าสู่สำนักงานประกันสังคมจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่เกิดผลที่จะทำให้ท่านถูกลดเงินบำนาญเหมือนหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวันนี้เราทำงานอยู่เป็นงานประจำเดือนหน้าเราอาจจะออกไปเป็นมาตรา39แล้วก็กลับมาเป็นงานประจำใหม่นะครับซึ่งสูตรเก่าเนี่ยมันทำให้กระบวนการคิดคำนวณเนี่ยไม่เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าไม่ได้สะท้อนถึงเม็ดเงินที่ส่งมาตลอดชีวิต
0: การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนวิธีคำนวณเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างระบบบำนาญที่สอดคล้องกับสังคมสูงวัยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนทุกช่วงวัยและเพิ่มความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงาน
2: เริ่มดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับไปเริ่มดูหุ้นที่ต่างประเทศกันก่อนในเอเชียนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 66,358 จุดเพิ่มขึ้น 95.84 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,542 จุดลดลง 110.97 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,935.99 จุดเพิ่มขึ้น 23.46 จุดส่วนเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกบวกไป 7.11 จุดครับยืนอยู่ที่ 1,609.03 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 39,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 81.75 เซนต์ลดลง 48 เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่ 87.30 เซนต์ลดลง 54 เซนต์และดูไบครับปิดที่ 89.14 เซนต์ลดลง 97 เซนต์ราคาทองกันต่อเลยนะครับทองคำบ้านเราในวันนี้ทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,550 บาทขายออกบาทละ 71,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 71,115 บาทและขายออกบาทละ 72,550 บาท
3: คำเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องเฝ้าระวังนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
5: เพียงวันนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องจับตากันอีกครั้งค่ะ29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เฝ้าระวังหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านเพราะพึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมและหลายพื้นที่ยังอยู่ ู่ในช่วงฟื้นฟูขณะที่ช่วงปลายเดือนนี้น่านยังอยู่ในแนวเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมสาเหตุของฝนระลอกนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มความระมัดระวังเพราะฝนจะตกซ้ำพื้นที่เดิมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันคลื่นจะสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายและค่ำภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรหากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่วันนี้กลับมามีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
4: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลง

0: ธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประธาน AIBDGC ชูความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำทีมลงพื้นที่ตรวจโรงงานแบบปูพรมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียลดผลกระทบต่อชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานสามบุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่าเปิด3เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารหวังสร้างรายได้และยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวระดับสากลติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะพบกันวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live และ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้นะคะ
1: วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติแก่นักเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา100ทุนค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ71พรรษา2เมษายน2569โดยมีนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในพิธีโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนในการเล่าเรียนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวโดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยจากทั้ง16อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับอำเภอพระนครศรีอยุธยามีนักเรียนผ่านการคัดเลือกและเข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน100ทุน
2: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายวีระพงษ์ลิดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีพัฒนาการจังหวัดลพบุรีประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลพบุรีผู้แทนสำนักงานปปส.ภาค1หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีจัดขึ้นเพื่อมอบเงินขวัญถุงพระราชทานให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมส่งมอบพระฉายาลักษณ์เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินและการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปมอบให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้จังหวัดลพบุรีมุ่งส่งเสริมให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งจากระดับครัวเรือนสู่ชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเ พื่อสร้างชุมชนปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569จำนวน130ทุนรวม 650,000 บาทเพื่อสนับสนุนเด็กพิการให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลที่ห้องประชุมเดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและผู้รับทุนเข้าร่วมทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลโดยปีการศึกษา2569ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสรรทุนให้แก่เด็กพิการในพื้นที่จำนวน130ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้น 650,000 บาทโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนและผู้ปกครองเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลเด็กพิการด้วยความรักความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของครอบครัวพร้อมขอให้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมการมอบทุนครั้งนี้นอกจากช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัวให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
2: จังหวัดปทุมธานีรวมพลังส่วนราชการและจิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายอำเภอเมืองปทุมธานีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า350คนกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและเหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาความสร้างความสามัคคีและร่วมมือในการดูแลพื้นที่สาธารณะตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกด้านรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีมุ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแวดล้อมของจังหวัดควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพื้นที่น่าอยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดประชุมใหญ่ AIBD ที่เนปาล นะคะรวมถึงการเสริมศักยภาพท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมที่ปทุมธานีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะประธาน AIBDGC ค่ะชูความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ค่ะที่กรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24ภายใต้แนวคิด AIBD Toward 50 Year of Media Excellence โดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิกรัมทิมินสินารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเนปาลนายโมฮัมหมัดโกลามซาวาเลขาธิการสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้นายอาจุนกีรีประธานสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลนางฟิโลมินางานาปรากัสซัมผู้อำนวยการใหญ่ AIBD พร้อมด้วยผู้บริหาร AIBD และผู้แทนประเทศสมาชิกเข้าร่วมซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า AI กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อมีความสำคัญมากกว่าที่เคยพร้อมย้ำว่าความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานของ AIBD ในรอบปีที่ผ่านมาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสู่การครบรอบ50ปีในปี2027โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน AI เทคโนโลยีเกิดใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการจัดฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญรวมถึงการร่วมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ50ปี AIBD โดย Asia Media Summit 2027ที่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24จึงเป็นเวทีสำคัญในการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษและร่วมกำหนดทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยยึดความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำทีมลงพื้นที่ตรวจโรงงานแบบปูพรมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียลดผลกระทบต่อชุมชนค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครจำนวน2แห่งซึ่งประกอบกิจการห้องเย็นและอาหารหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียและการระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะส่งผลให้ประชาชนกังวลเรื่องคุณภาพน้ำและกลิ่นโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าคุณภาพน้ำบางรายการไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้แจ้งให้สถานประกอบการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระงับการระบายน้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่คลองสาธารณะซึ่งการตรวจติดตามครั้งนี้พบว่าสถานประกอบการทั้ง2แห่งได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดและระงับการปล่อยน้ำลงสู่คลองตามที่ได้รับแจ้งแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินคุณภาพและยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานก่อนพิจารณาการระบายน้ำออกจากระบบต่อไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเดินหน้าตรวจสอบสถานประกอบการในลักษณะปูพรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการระบายน้ำทิ้งการจัดการของเสียและสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานประกอบการ หากพบการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานจะเร่งแจ้งให้แก้ไขและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพรวมถึงรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบโดยรอบสถานประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมเสริมความรู้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประกอบกิจการน้ำบาดาลค่ะที่โรงแรม The Idol Hotel and Residence อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีด้านการดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประกอบกิจการน้ำบาดาลโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการอบรมมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพุทธศักราช2535รวมถึงพระราชบัญญัติน้ำบาดาลปีพุทธศักราช2520และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการอนุญาตกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับจังหวัดปทุมธานีเป็น1ใน7จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมการใช้น้ำบาดาลมีบ่อบาดาลรวม835บ่อแบ่งเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค249บ่อการเกษตร48บ่อและธุรกิจ538บ่อโดยอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น162บ่อจึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลรวมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้การอบรมยังมุ่งให้บุคลากรท้อง

0: อำเภอบางคนทีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเกณฑ์ด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ตามระบบ TP Map สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนทีได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมายโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทางนี้โครงการมีเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือนทั่วประเทศ87ครัวเรือนสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านครัวเรือนละ 200,000 บาทเพื่อให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรค่ะนางพันวิภาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนางสาวทัดดาวนุ่มปานที่บ้านเลขที่134หมู่6ตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายดำรงมากระจันพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานนายวาทิตมาไพศาลศิลป์ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยกล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต2กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมพิธีโดยโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนและเปราะบางที่ตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือ TP Map สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังเป็นเงิน 200,000 บาทเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนและช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีมีนโยบายในการสร้างเมืองการเป็นเมืองแห่งความสุขความสุขที่สำคัญของคนคืออาศัยอยู่ในบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย
0: ช่วงนี้มาติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนคำว่าทางในทางกฎหมายมีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนหนึ่งได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี้คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นได้2 อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรก

คุณโดนล้อมรอบจะไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่สองทางจำเป็นแบบที่สองก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทําให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจําเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจําเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจําเป็นและทางจําเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางภาระจำยอมทางภาระจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระยทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางภาระจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนภาระจำยอมแบบที่2คือภาระจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางภาระจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยภาระจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางภาระจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางภาระจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระยทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภูเก็ตด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีการเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองแห่งความสุขพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: โลกที่สะท้อนคุณค่าอารยธรรมไทยแค่ที่สวมชุดไทยก็สัมผัสได้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยใส่ชุดไทยงามอย่างทรงคุณค่าควรค่าแก่การอนุรักษ
1: ์มาร่วมสืบสานความเป็นไทยด้วยการแต่งชุดไทย
2: เที่ยวไทยและเที่ยวชมโบราณสถานด้วยกันนะคะ
1: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power Thailand ไปด้วยกัน

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยวันนี้นะคะปักหมุดร้านอาหารค่ะจะพาไปชี้พิกัดร้านป้าตุ๋ยข้าวแกงและอาหารตามสั่งร้านอาหารเล็กๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและมีลูกค้าเพิ่มขึ้นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ

0: องการไทยช่วยไทยกับร้านค้าเข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะพามาที่ร้านป้าตุ๋ยข้าวแกงและอาหารตามสั่งตั้งอยู่ริมถนนเส้นกาญจนบุรีสุพรรณบุรีตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรนะคะแวะเวียนมาอุดหนุนทั้งข้าวแกงหลากหลายและอาหารตามสั่งรสจัดจ้านที่ยังคงขายในราคาเดิม
1: ไม่ได้ปรับค่ะราคาเดิมเลยเริ่มต้นที่35บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแกงถุงก็ถุงละ40บาทถ้าเป็นของทอดก็จะอีกราคานึงมันทำให้แบบว่าฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบว่าจากที่เขาซื้อถุงนึงอ่ะเขาก็จะซื้อแบบรายๆถุงมากขึ้น
0: ป้าตุ๋ยนะคะบอกกับทีมข่าว NBT ว่าการเข้าร่วมของการไทยช่วยไทยช่วยเพิ่มโอกาสในการขายทำให้ร้านเล็กๆของป้าตุ๋ยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนมีวงเงินสำหรับใช้จ่าย
2: ค่ะอยากฝากบอกรัฐบาลค่ะบอกขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันค่ะการขายก็เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะดีก็เพิ่มมาอีกสักหน่อยก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่านี้ค่ะ
0: สอบถามไปยังฝั่งผู้บริโภคมองว่าโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะสามารถนำสิทธิ์ไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได
3: ้ซื้อข้าวพวกซื้อของใช้ครับมันก็แบ่งเบาให้น้อยลงได้ครับมันดีครับแต่ก็อยากให้มันวงเงินมันเพิ่มขึ้น
0: จะเห็นได้ว่าโครงการไทยช่วยไทยนะคะเป็นมาตรการที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในชุมชนค่ะทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
4: ใครทำใครใจเห็นที่ต้องควบคุมเงินต้องขึ้นไปหากใครไม่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
5: ขอบคุณทีมงาน MBT ภาคกลางด้วยค่ะ
6: ค่ะติดตามกันต่อที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานโครงการรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2569ค่ะที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้าผู้แทนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกว่า750คนเข้าร่วมภายในงานมีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้าจำนวน4หมู่บ้านพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด1หมู่บ้านและมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น3

0: ่บ้านรวมถึงหมู่บ้านที่ดำเนินงานตามโครงการ108กองทุนแม่อีก6หมู่บ้านค่ะและนอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน7รายและมอบถุงยางชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลนะคะที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจำนวน15ครัวเรือนและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน311องค์มียอดเงินบริจาครวมกว่า 300,000 บาทเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนยาเสพติดในหมู่บ้านสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้นะคะมีการจัดบูธแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นและศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดรวมถึงพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติระดับจังหวัดมุ่งบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพที่ห้องประชุมต้นตาลชั้น1ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีสถิติจังหวัดปลัดจังหวัดคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดเพชรบุรีปีพุทธศักราช2566ถึง2570ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ2569พร้อมติดตามข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสถานการณ์567จังหวัดเพชรบุรีมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นกว่า 171,654 ตันต่อปีและกำจัดอย่างถูกต้อง 89,670 ตันต่อปีนอกจากนี้ยังติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการหรือ Province Data Dashboard และพิจารณาข้อกำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณภัยโดยเฉพาะวาตภัยเพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลด้านภัยแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่จังหวัดเพชรบุรีเผชิญเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสถิติให้มีความครบถ้วนแม่นยำและสามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: จังหวัดสมุทรสงครามเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองแห่งความสุขเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองค่ะที่โรงแรมเดอะเกรทอัมพวาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองรุ่นที่2อำเภออัมพวาพร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโดยนายอรรถพันธ์สงวนเสริมศรีปลัดจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่าหมู่บ้านถือเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่มีความสำคัญยิ่งโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านกม.เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทางจังหวัดสมุทรสงครามจึงมอบหมายให้ทำการปกครองจังหวัดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนฝึกทักษะการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการวิเคราะห์สวอตเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่ระดับท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดและขยายผลสู่หมู่บ้านต้นแบบต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมนะคะทุนประกอบอาชีพ4รายรวม 200,000 บาทพร้อมคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี2569และติดตามการส่งเสริมสิทธิ์ด้านการมีงานทำค่ะที่ห้องประชุมแม่กลองชั้น5ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามนายรณัชชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: มุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์คนพิการรวมถึงสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมติดตามผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนทางด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์สำหรับคนพิการนอกจากนี้ยังติดตามผลการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมสิทธิ์และโอกาสในการมีงานทำของคนพิการในจังหวัดสำหรับวาระสำคัญที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน4รายรวม 200,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นและต่อยอดอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2569จำนวน1รายพร้อมกันนี้ยังพิจารณาสนับสนุนโครงการบริการผู้ช่วยคนพิการเพิ่มเติมวงเงิน 144,000 บาทและโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป
1: ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างบุคคลที่สามารถเลิกยาเสพติดและไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีกทั้งยังถ่ายทอดให้เยาวชนในหมู่บ้านรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ก็พอตอนเสพมันไม่ดีเพราะว่าออกไปสังคมไม่ได้ครับเลิกแล้วก็พาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรได้ครับชีวิตเราก็ดีขึ้นครับมีความสุขครับ
3: ยาเสพติดไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตของผู้เสพแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนการให้โอกาสจึงเป็นอีกแนวทางสำคัญที่ช่วยผู้ที่เคยหลงผิดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกับคุณไพโรจน์ดวงจันทร์ชาวบ้านบ้านมะเดื่อตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เคยเข้าสู่วงจรยาเสพติดตั้งแต่วัยเรียนชีวิตต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากว่า15ปีเมื่อมีครอบครัวและมีลูกทำให้สงสารลูกที่ใช้ชีวิตครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นจึงคิดเลิกยาเสพติด
2: ตอนนั้นก็เรียนประมาณอยู่ม.2 ครับเราเหมือนตามเพื่อนครับตอนนั้นยุคนั้นก็ตามเพื่อนเห็นเพื่อนเสพแล้วก็เพื่อนชวนไปเสพเราก็ไปเสพแล้วก็หลงผิดไปแล้วครับพฤติกรรมมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันก็ระแวงคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้ครับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องครอบครัวอะไรต่ออะไรก็ไม่ดีครับเหมือนเรากลัวเหมือนหลอนระแวงกลัวคนอื่นอะไรแบบนี้ครับเลิกเสพมา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็มันก็พัฒนาการชีวิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรชาวบ้านไม่ไปรบกวนอะไรใครครับที่เลิกได้ก็มาทำงานกับผู้ใหญ่พวกอะไรเข้ากับชาวบ้านในวันนี้เราก็ต้องทำตัวให้ดีครับเราก็ถึงได้เดินได
3: ้โดยคุณไพโรจน์ยังได้รับโอกาสจากชุมชนภายใต้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดมั่นในแนวทางคืนคนดีสู่สังคมคืนคนดีสู่ชุมชนด้วยการสร้างพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่เพื่อป้องกันบำบัดรักษาและเยียวยาผู้ก้าวพลาดจากภัยยาเสพติดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
4: กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเราดูแลคนในชุมชนนะเรื่องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยใช้หลักสันติวิธีใช้กระบวนการบำบัดโดยชุมชนนะครับใช้ความรักความอบอุ่นในชุมชนให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจเข้ามาช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ให้โอกาสเขาในการมาช่วยเป็นวิทยากรนะครับเล่าประสบการณ์จริงให้น้องๆเยาวชนนะครับได้รับฟังว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันมีผลกระทบต่อตัวเขายังไงต่อชุมชนต่อครอบครัวยังไงนะครับมันก็ช่วยเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้เขาได้ไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวอีก
3: โอกาสที่ได้รับทำให้คุณไพโรจน์สามารถเลิกยาเสพติดมาได้กว่า10ปีพร้อมได้อุทิศตนทำงานให้กับชุมชน จนได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและยังนำประสบการณ์ตรงของตนเองถ่ายทอดให้เยาวชนในหมู่บ้านได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
2: ก็เสพยามันไม่ดีสุขภาพมันก็ไม่ดีแล้วก็จิตใจสมองไม่ค่อยดีแล้วก็ครอบครัวมันก็อยู่ไม่มีความสุขครับ
3: ซึ่งการให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดช่วยลดปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5: เมื่อก่อนที่พ่อเล่าให้ฟังพ่อก็เคยผ่านมาครับแต่ว่าพ่อเลิกได้ตอนที่เริ่มมีผมครับชีวิตเขาเมื่อก่อนมันก็ไม่ดีนะครับตอนที่เขาติดยาเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่อยากทำเขาก็ต้องทำครับเช่นพวกลักขโมยครับเพราะว่ามันเป็นเพราะยาครับการยอมรับของสังคมอาจจะแย่ลงครับส่วนตัวเรามันจะร่างกายจะไม่ดีขึ้นครับจะทรุดโทรมไปเยอะแล้วก็ครอบครัวก็จะเป็นจุดบอดทางสังคมครับจะไม่ยุ่งกับสิ่งแบบนี้ครับอยากเป็นเด็กใสในวัยนี้และผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าครับ
3: คุณไพโรจน์ดวงจันทร์ถือเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการคืนคนดีสู่สังคมคืนคนดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกับการจัดงาน3บุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่าและเปิดโครงการ English We Like ที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายในรายการสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดงานสามบุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่าเปิด3เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารหวังสร้างรายได้และยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวระดับสากลค่ะที่ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสามบุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่ากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุขสันต์เพ็งดิษฐ์ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมโดยการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรทางการเกษตรวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายจึงนำต้นทุนดังกล่าวมาต่อยอดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว3เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารได้แก่เส้นทางอาหารชาติพันธุ์เส้นทางจานอาหารเด็ดตำนานท้องถิ่นและเส้นทางอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลจากการลงพื้นที่ของเชฟและอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวและอาหารนอกจากนี้ยังมีมหกรรมเทศกาลอาหารในระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคมนี้รวม7วันโดยรวบรวมร้านอาหารชื่อดังร้านค้าชุมชนและร้านจากอินฟลูเอนเซอร์พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปเชิงสร้างสรรค์วันละ2กิจกรรมและการแสดงจากศิลปินนักร้องค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานอุ่นไอสุกเมืองปทุมสมโภชศาลหลักเมืองปทุมธานีปี2569ชวนประชาชนร่วม

0: สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมการรำบวงสรวงอัตลักษณ์ไทยรามันค่ะที่สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงานอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโภชศาลหลักเมืองปทุมธานีปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสภาวัฒนธรรมจังหวัดและประชาชนเข้าร่วมการจัดงานเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้เป้าหมายทุกลดลงสุขเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบสานอัตลักษณ์ไทยรามันและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมสำคัญได้แก่พิธีบวงสรวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการรำบวงสรวงสมโภชด้วยอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยรามันโดยนางรำจากทั้ง7อำเภอกว่า 1,000 คนร่วมรำถวายในพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชและศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าและเรือนแพขาวถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของศาลหลักเมืองและประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานีพร้อมจุดถ่ายภาพย้อนยุคส่วนด้านเศรษฐกิจมีการจัดมหกรรมสินค้าของดีเมืองปทุมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโอท็อปวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและ SME นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่พร้อมกิจกรรมการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตตลอดการจัดงานสำหรับงานอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโภชศาลหลักเมืองปทุมธานีปี2569จัดต่อเนื่องจนถึงวันที่1กันยายน2569ณสวนเทพปทุมตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมอบเหรียญถ้วยรางวัลและใบประกาศแก่ผู้ชนะการแข่งขันซอฟต์เทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2569ภูมิถิ่นภูมิไทยภูมิใจนักกีฬามุ่งพัฒนาดาวรุ่งสู่ระดับชาติค่ะที่สนามกีฬาเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์สิริกุลเลิศรัตน์นายกสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยรวมมอบเหรียญถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการแข่งขันนะคะกีฬาซอฟต์เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2569โดยการแข่งขันจัดขึ้นภายใต้โครงการภูมิถิ่นภูมิไทยภูมิใจนักกีฬาเพื่อชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถ้วยเกียรติยศผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรีโดยมีนักกีฬาหลากหลายช่วงอายุเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีรวมถึงรุ่นประชาชนทั่วไปซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาโดยเฉพาะเยาวชนพัฒนาทักษะและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงตลอดจนค้นหาและส่งเสริมดาวรุ่งที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามชมรมกีฬาซอฟต์เทนนิสจังหวัดสมุทรสงครามและสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เยาวชนเปิดโครงการ English We Like ปีที่19ค่ะที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ English We Like ปีที่19โดยมีนายกิตตภักดิ์สุชนวรกุลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ขนุนกรุ๊ปจำกัดผู้ริเริ่มโครงการพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ English We Like มุ่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนพร้อมเสริมเทคนิคการทำข้อสอบ TGAT ING และ A Level โดยใช้แนวข้อสอบจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคตทางนี้โครงการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและพันธมิตรหลายแห่งเพื่อร่วมส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมและเวทีระดับสากลได้อย่างมั่นใจต่อไปค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีค่ะนอกจากจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วนะคะยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารด้วยและวันนี้ค่ะโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีกำลังนำทุนทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาวัตโดยมีอาหารเป็นยาไปติดตามจากรายงานค่ะ

0: หากพูดถึงเพชรบุรีหลายคนอาจนึกถึงความเป็นเมืองสามรสที่ไม่ใช่เพียงเสน่ห์อาหารเมืองเพชรแต่สะท้อนถึงวัตถุดิบภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเพชรบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกในปี2564แล้ววันนี้รสชาติอาหารเมืองเพชรกำลังถูกต่อยอดไปไกลกว่าความอร่อยเมื่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาวัต
1: คำว่าสุขภาวัตเนี่ยความหมายถ้าตามนิยามที่แท้จริงก็จะบอกถึงความสมบูรณ์ของคนเราทั้งด้านร่างกายจิตใจปัญญาสังคมน
2: ะ
1: มองเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้นแต่ของเราที่เพชรบุรีเราเนี่ยเนื่องจากเรามีต้นทุนวัฒนธรรมที่มากมายนะถ้าทุกคนรู้จักเพชรบุรีจะรู้ว่าเพชรบุรีเองเป็นเมืองที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมามากมายม
2: ี
1: ต้นทุนวัฒนธรรมแล้วก็มีเรื่องของจุดเด่นด้านของอาหารการกินด้านของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนที่เราคิดว่าอาจจะนำมาสู่การสร้างสันติภาพได้
0: หนึ่งในแนวคิดสำคัญคือการนำอาหารเป็นยามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาวะโดยนำองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมาผสานกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3: เมืองสามรสก็คือจะเป็นรสหวานจากน้ำตาลตะโนดค่ะรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นนะคะแล้วก็รสเค็มจากเกลือนะคะน้ำตาลตะโนดเนี่ยมีความแตกต่างจากน้ำตาลปกติตรงที่เขาเนี่ยมีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำค่ะทำให้ดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยได้ช้าและทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงค่ะมะนาวนะคะตัวมะนาวเนี่ยก็เป็นตัวที่มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าทางด้านแผนไทยเนี่ยมะนาวเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบายนะคะแล้วก็ช่วยทำให้อย่างเช่นอาการเจ็บคอต่างๆอะค่ะเกลือนะคะในเพชรบุรีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าเขาจะมีแร่ธาตุที่แตกต่างเกลือของเพชรอะจะมีรสหวานด้วยเวลาเอาไปปรุงอาหารนะคะก็จะมีความติดหวานทำให้การปรุงอาหารเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะค่ะ
0: เมื่ออาหารเชื่อมโยงกับสุขภาพสุขภาพเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของคนในพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงการรักษาแต่คือการสร้างสุขภาวะที่ครอบคลุมทั้งกายใจสังคมและคุณภาพชีวิต
3: ตัวพวงมโหสถนะคะก็คือส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องแขวนโบราณค่ะใช้ในการสื่อสารกับประชาชนให้รู้จักกับวัฒนธรรมค่ะเราเลยใช้พวงมโหสถเนี้ยมาสื่อสารกับประชาชนให้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะส่วนกลิ่นนะคะและสีเนี่ยก็ยังช่วยบำบัดได้ค่ะอย่างกลิ่นต่างๆนะคะอย่างกลิ่นที่ออกไปในทางซีตัสก็คือกลิ่นออกเปรี้ยวๆเนี่ยก็จะให้ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวถ้ากลิ่นที่อย่างเช่นลาเวนเดอร์ก็จะช่วยทําให้เราสงบลง
0: จากภูมิปัญญาที่อยู่ในครัวของคนเพชรสู่แนวคิดอาหารเป็นยาและจากวิถีชีวิตสู่สุขภาวะการสร้างสุขภาพที่ดีอาจไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยแต่เริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่เราเลือกกินในทุกวันค่ะทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
4: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: จากผ้าทอพื้นถิ่นสู่ราชินีแห่งใหม่ไทยเริ่มต้นมาจากพระราชดำรัสที่เป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันว่าผ้าที่ใส่นี่สวยมากทอให้พระราชินีได้ไหมด้วยความงดงามของลวดลายและเพราะพระราชินีเป็นผู้ชุบชีวิตให้กลับมาอีกครั้งทำให้ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งใหม่ไทยวันนี้จะพาทุกท่านมาที่จุดกำเนิดของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตผืนผ้าแพรวาเป็นเพียงผ้าสบายห่มไหล่ที่ชาวไทยพวนและชาวภูไทยทอใช้กันในครัวเรือนแต่เมื่อแสงแห่งพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่องสว่างมาถึงดินแดนอีสานความงามที่ซ่อนอยู่กลางผืนผ้าจึงถูกค้นพบพระราชดำรัสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาได้ชุบชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลายเป็นตำนานราชินีแห่งไหมไทยการปกป้องสืบสานและส่งเสริมมรดกชิ้นเอกนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2: หากจะย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นประวัติศาสตร์อันซาบซึ้งใจของพวกเราชาวกาฬสินธุ์ต้องย้อนไปในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ค่ะในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยบ้านโพนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าไหมมัดหมี่เสื้อแขนกระบอกสีดำและห่มสบายเฉียงด้วยผ้าแพรวาผืนเล็กสีแดงมารอเฝ้ารับเสด็จสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความวิจิตรงดงามของลวดลายผ้าจึงทรงมีพระราชปฏิสันถารอันอ่อนโยนว่าผ้านี่สวยดีมีมากไหมเมื่อทรงทราบว่าผ้าทอลักษณะนี้กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริทันทีที่จะส่งเสริมและรื้อฟื้นการทอผ้าไหมแพรวาโดยพระราชทานเส้นไหมให้ชาวบ้านนำไปทอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและนั่นคือปฐมบทสำคัญที่เปลี่ยนผืนผ้าพื้นบ้านสู่มรดกของแผ่นดินค่ะก็แนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราจะสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์เราทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและส่งเสริมระบบกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพค่ะขณะเดียวกันเรายังดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์เช่นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้มีความร่วมสมัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของชุมชนค่ะนอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการสร้างทายาทช่างศิลป์เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาจับกี่ทอผ้าและนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะว่าเราจะปกป้องอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกนี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินอย่างดีที่สุดการปกป้องของเราคือการรักษาองค์ความรู้ลวดลายโบราณอันวิจิตรและมาตรฐานความประณีตดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนค่ะส่วนการต่อยอดเรามุ่งที่จะผลักดันผ้าไหมแพรวาให้ก้าวสู่ระดับสากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่คนทั่วโลกสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนและยกระดับพี่น้องช่างทอผ้าทุกคนนะคะเพื่อให้ผ้าไหมแพรวายังคงทำหน้าที่สร้างรายได้สร้างรอยยิ้มและประกาศความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทยให้ขจรขจายไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
3: สำหรับกระบวนการส่งเสริมเรื่องของผ้าไหมแพรวาในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านที่บดีก็มอบหมายภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเรื่องของกลุ่มโอท็อปให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครับในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสินค้าโอท็อปสินค้าสำคัญก็คือเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับซึ่งก็เป็นผ้าไหมแพรวาเป็นถือว่าเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานพระนามชนจังหวัดครับเราสนับสนุนอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของผู้ผลิตผู้ประกอบการครับสำคัญเรามุ่งเน้นให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านผ้าไหมแพรวาครับเพราะว่าทุกท่านรู้ดีครับเรื่องของผ้าไหมแพรวากว่าจะมีวันนี้ครับองค์พระพันปีท่านให้การสนับสนุนจนถือว่าเป็นผืนผ้าแห่งชีวิตนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่เบื้องต้นสำนักงานพระนามชนก็จะให้ท่านรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับส่วนที่2ครับทุกวันนี้กลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่จะต้องพัฒนาทักษะความสามารถครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปการตลาดเปลี่ยนไปพระนามชนก็ต้องให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่มีความสามารถที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่2ครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้ในส่วนของความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนไปพระนามชนก็จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้เขารู้ว่าตลาดไปถึงไหนต้องผลิตสินค้าแบบไหนถึงจะโดนใจลูกค้าในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตลาดนำการผลิตตอนนี้ทุกวันนี้คนซื้อของออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มผ้าไหมแพรวาก็เช่นกันครับถ้าปรับตัวไม่ทันนะครับส่วนแบ่งการตลาดมันจะเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในส่วนของสำนักงานพระนามชนจังหวัดกาฬสินธุ์เราส่งเสริมให้พี่น้องรู้จักขายของในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTokนะครับ Lazada อะไรต่างๆพวกนี้และนอกจากนั้นที่สำคัญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านให้มีช่องทางออนไลน์ที่เป็นของจังหวัดในชื่อแพลตฟอร์มโอเคช็อปโอท็อปฮักกาฬสินธุ์แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่นำผ้าไหมแพรวาหรือว่าสินค้าโอท็อปเข้าไปขายในนั้นครับในส่วนของสำนักงานพระนามชนจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมให้เชื่อมตลาดพวกนี้ให้นะครับนี่ก็คือบทบาทสำคัญของสำนักงานพระนามชนจังหวัดครับ
1: พระเมตตาที่แผ่ปกคลุมไม่เพียงสร้างอาชีพแต่ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกย่างก้าวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนำพาความตื้นตันใจมาสู่หัวใจทุกดวงเสียงพระราชดำรัสที่ยังคงก้องกังวานในความทรงจำคือพลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านหันมารวบรวมภูมิปัญญาถักทอผืนผ้าด้วยความรักและความจงรักภักดี
4: ครั้งแรกเมื่อปี2525แม่อายุ14ปีรับเสด็จที่วัดป่ารังสีปาริวันอยู่ที่บ้านโพนเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระองค์เคยเสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรชาวอำเภอคำม่วงแล้วเมื่อ2520กับในหลวงรัชกาลที่9พอ2525สมเด็จพระพันปีหลวงก็เสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรที่บ้านโพนค่ะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเรายังมีความรู้สึกว่าเราได้รับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เราก็มองเห็นพระองค์ท่านแค่ไกลๆเป็นภาพบรรยากาศไกลๆแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความปลื้มปิติได้ตามภาษาเด็กเนาะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่แค่มีความดีใจว่าโอ้เกิดมาชาติหนึ่งเราตัวเล็กขนาดนี้ก็ยังได้เฝ้าเสด็จพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นนะคะตอนนั้นเรามองเห็นไกลๆยังไม่ได้มองดูพระพักของพระองค์ท่านว่าสวยงามแค่ไหนจนต่อมาอีกสองหลายปีเราเรียนจบม.6แล้วออกมาเป็นเกษตรกรแล้วมีโอกาสได้สานต่องานทอผ้าไหมแพรวาซึ่งดั้งเดิมเราก็เรียนรู้จากคุณแม่นะคะจนมา2000เริ่มเข้ามาสานงานต่อทั้งในเรื่องทอผ้าไหมแพรวาจากครอบครัวแล้วก็เข้ามาสัมผัสกระดานมุนการทอผ้าไหมแพรวาแบบกลุ่มซึ่งตอนนั้นยังเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนซึ่งเราสานต่อจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จเมื่อ2520 ที่พระองค์ท่านส่งพระราชทานเส้นไหมให้กับชาวบ้านโพนให้ทอผ้าไหมแปลว่าส่งพระองค์ท่านก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆแต่เราก็จะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4ต่อจากรุ่นของคุณแม่คำไหมคุณแม่คำสอนแล้วค่ะพอเรามาสานงานต่อด้านผ้าไหมแปลว่าในนามของกลุ่มอาชีพสตรีตอนนี้เรามีโอกาสได้ทอผ้าไปถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็แต่ของแม่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระพันปีแต่เรามีโอกาสได้พาสมาชิกที่ได้รับรางวัลกับสมเด็จพระพันปีหลวงโครงการของพระองค์ท่านเราก็จะพาสมาชิกไปรับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศทุกเดือนพฤศจิกายนจะเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดหนึ่งเราเป็นเกษตรกรเนาะพฤศจิกายนนี่ถึงหน้าเกี่ยวข้าวพอดีพวกแม่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้าวดอนะบรรยากาศสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารยังไม่เยอะหมดทั้งหมู่บ้านมีโทรศัพท์บ้านแค่อันเดียวก็พอไปเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกายนเรารู้แหละว่าเดือนพฤศจิกายนพระองค์ท่านจะเสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศเกี่ยวไปก็คอยเงยมองท้องฟ้านะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่เขาลาดตะเวนนั่นคือสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จแล้วพอได้ยินเสียงเครื่องบินระวางเคียวเลยเด้วางเคียวเลยแล้วก็กลับเข้ามาบ้านวิ่งหาสมาชิกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วทุกคนต้องเตรียมผ้าไหมแพรวาหนึ่งผ้าไหมแพรวาประเภท10ลายที่จะส่งประกวดกับโครงการของพระองค์ท่าน2ผ้าไหมแพรวาที่เราทอเตรียมไว้ทั้งปีที่จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นเราก็คงไม่มีผ้าไหมแพรวาที่เป็นราชินีแห่งไหมเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแล้วเรามีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านมีโอกาสได้ทอผ้าไหมแพรวาถวายพระองค์ท่านแล้วปัจจุบันยังมีโอกาสนำผ้าไหมแพรวาไปจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจจนผ้าไหมแพรวามีชื่อเสียงเราก็มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงต่อไปนี้จะไม่มีพระองค์ท่านแล้วแต่พระองค์ท่านก็อยู่ในความทรงจำแล้วเราก็ขอปฏิญาณตนว่าเราจะสืบสานงานผ้าไหมแพรวาจากรุ่นเราแล้วก็จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ผ้าไหมแพรวาคงอยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งใหม่เราจะสืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจนจะไม่มีวันสูญหายนั่นแหละค่ะ
5: เรื่องของการสวมใส่ผ้าไหม

0: ในการส่งเสริมนะคะการสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยทำเขาเรียกลายขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็จะมีขั้นๆแต่ในยุคปัจจุบันใหม่ๆแล้วก็มีความทันสมัยนะคะจากเมื่อก่อนจะเป็นผ้าผืนเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านนะคะได้มีพระราชดำรัสให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถนำไปตัดชุดได้ทำประยุกต์เป็นผ้าอย่างอื่นได้อันนี้ความแตกต่างก็คือความทันสมัยมีมากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงกลุ่มคนทอก็ยังรักษาอัตลักษณ์ไว้ของความเป็นผ้าแพรวาไว้นะคะแล้วก็ผ้าแพรวาเป็นที่คนทอก็จะบอกว่าผืนเดียวในโลกคือทุกผืนทอด้วยมือเพราะฉะนั้นจะมีผืนเดียวเท่านั้นใน1ปีแล้วก็จะมีการออกไปดูงานไปส่งเสริมก็คือเราก็จะพากลุ่มของเรานะคะไปดูการทอไปดูแม้กระทั่งการเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ของเรานะคะก็จะส่งเสริมด้วยการคือในสมาชิกของเรานะคะทุกคนก็จะมีจะมีการสวมใส่ผ้าไทยเวลาที่เราจะไปงานกิจกรรมใดๆก็ช่างเราก็จะลงในกลุ่มว่าสวมใส่ผ้าไทยนะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาจจะเป็นชุดผู้ไทยซึ่งเป็นชุดพื้นถิ่นเลยของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะบางงานก็จะไม่ชุดผู้ไทยจะเป็นผ้าไหมแพรวานะเนี่ยค่ะในการไปร่วมงานซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการต่อยอดค่ะในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นค่ะจากผ้าที่อยู่บนบ่านะคะณปัจจุบันกลายเป็นราชินีแห่งไหมที่อยู่ในวงกว้างแล้วรู้จักกันทั่วโลกนะคะ
1: จากรุ่นสู่รุ่นจากมือของแม่สู่มือของลูกการสืบสานพระราชปณิธานไม่เคยหยุดนิ่งณศูนย์เรียนรู้ทอผ้าแพรวาโสภารักษ์แห่งบ้านคำม่วงอำเภอสหัสสะขันสายเลือดคนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกับโลกยุคปัจจุบันถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งผ้าแพรวาให้ดำรงคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมเราก็ได้ต่อยอดจากเครือข่ายที่เป็นการทอผ้าไหมแพรวาจากศูนย์ศิลปาชีพที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณตั้งขึ้นที่หมู่บ้านโพนแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากแม่บ้านโพนแล้วก็มาทอผ้าสาเหตุที่ตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คืออยากให้น้องๆเด็กและเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติพร้อมกับการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพราะว่าที่นี้มีจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีสีธรรมชาติและลวดลายไม่แน่นจนเกินไปครับผมยกตัวอย่างเช่นผ้าพันคอจากปกติแล้วผ้าไหมแพรวาจะมีลวดลายที่เต็มผืนแล้วก็ลดลงมาให้มีลายผ้าแพรวาที่เหลือน้อยลงแล้วก็สามารถหยิบจับได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ครับผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาตินะครับก็จะมีลายโบราณทั้งผืนแต่จะปรับเปลี่ยนให้มีลายห่างขึ้นกระจายมากขึ้นแล้วก็สามารถหยิบจับได้ในราคาที่ไม่สูงมากครับผมตอนนี้ก็มีเด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติภายในกลุ่มนี้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการทางศูนย์หมอนไหมโครงการทางศิลปาชีพนำเด็กๆน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถมาให้เป็นอาชีพแล้วก็รายได้ได้ในระหว่างเรียนครับผมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทำให้ชุมชนแล้วก็ตัวผมเองมีอาชีพมีรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้แม่น้องๆเนี่ยมีอาชีพได้ในระหว่างเรียนด้วยครับผม
1: วันนี้ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ได้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงผ้าทอพื้นบ้านแต่กลายเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามายกระดับชุมชนทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
3: ในส่วนของพี่น้องในชุมชนบ้านโพนนะคะกับตำนานเรื่องแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวานะคะพี่น้องในชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่บ้านโพนด้วย

0: ก็เป็นที่มาของการทำมาหากินการสร้างรายได้ซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าผ้าแพรวาที่เราเก็บไว้ในตู้วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาเห็นและพระองค์ท่านก็ได้หยิบจับยกขึ้นมาแล้วก็มาทำให้มันเป็นรายได้เสริมในครอบครัวมันเป็นความภาคภูมิใจที่ประสงค์นิกรชาวบ้านโพนไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นเมื่อปีที่ท่านเสด็จมาที่อำเภอคำม่วงค่ะเริ่มต้นจากที่ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าธรรมดาที่ใส่อยู่ในชุมชนก็ไม่ได้คิดที่ว่าจะมีมูลค่าที่สามารถที่ไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นอาชีพได้นะคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพี่น้องจากเดิมที่ทำอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวนะคะหันมาทอผ้ามากขึ้นแล้วพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของขนาดผ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ใช้แค่สบายธรรมดานะคะก็ขยายขนาดเพิ่มสีขยายผู้ที่นิยมผ้าไทยนะคะเข้ามาในชุมชนทำให้พี่น้องในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันมีมูลค่าแล้วก็มาต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือจากที่เขาไม่เคยมีรายได้เขาสามารถที่จะนำเงินที่ได้จากการทำผ้ามาเลี้ยงครอบครัวส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดได้อันนี้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องรายได้โดยบทบาทของท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเรื่องรายได้และก็ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็พวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานเล็กๆหนึ่งในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นช่องทางการตลาดซึ่งเดิมแม่ๆของเราเนี่ยจะไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะคะก็คือทอแล้วส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะคะน้องๆวัยรุ่นที่เป็นลูกเป็นหลานเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แม่ที่ทำสิ่งที่แม่ทอมันสามารถไปต่อได้โดยไลฟ์สดขายเอาคอนเทนต์สตอรี่ที่เขามีในครอบครัวของเขานะคะมาทำเป็นเรื่องเล่าในชุมชนแล้วก็ส่งต่อช่องทางต่างๆในการขายสินค้าของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการอื่นที่เขาเคยทำแต่ก่อนเราก็จะบอกว่าทอเสร็จแล้วก็ไปส่งตรงนี้นะก็จะได้ราคาที่ไม่แบบสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะตอนนี้เด็กๆน้องๆเยาวชนกลับมาอยู่บ้านมาสร้างเนื้องานมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาที่พ่อแม่ตัวเองทำก็จะมีคุณยายมาออกกล้องทำโน่นทำนี่นะคะเป็นเรื่องเล่าทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่ะอย่างเช่นของแพรวาโสภาลักษณ์ก็จะเป็นต้นแบบน้องๆรุ่นใหม่ที่เดิมเขาไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแพรวาจะสร้างตัวตนของเขาได้นะคะก็จะมีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ทำก็จะเริ่มกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าขึ้นมาตอนนี้น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเยอะมากค่ะเริ่มแบบมีตัวตนในโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราเน้นเรื่องของการส่งต่อนะคะเรื่องของความยั่งยืนคือทางเทศบาลของเราเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็คือให้แม่ๆอย่างคุณแม่สมศรีหรือแม่ปราชชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะไปสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับชั้นประถมคิดว่าการส่งต่อนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสายเลือดแล้วก็มันรับประกันได้ว่ามันจะเป็นความยั่งยืนที่แบบไม่มีวันสูญหายไปในชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนทอผ้าตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นก็สามารถที่จะมาประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะพวกเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักสูตรคอนเนคชั่นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการระดมองค์ความรู้นะคะเรื่องของช่องทางการตลาดความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนของเราค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะทำให้ชาวอำเภอสาสขันและอำเภอข้างเคียงนะคะที่มีอาชีพในการทอผ้าได้มีอาชีพที่มั่นคงจากรุ่นพ่อครูแม่ครูสู่รุ่นลูกหลานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอาชีพที่สามารถทำอยู่ในพื้นที่ได้ทำให้เกิดครอบครัวสังคมที่อบอุ่นเพราะว่ามีอาชีพอยู่ในพื้นที่สามารถหารายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งในเรื่องของมีอาชีพครอบคลุมและก็คล้ายๆกับว่าเป็นการต่อยอดจากรุ่นพ่อครูนะคะแม่ครูแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งก็ที่จะสานต่อให้กับรุ่นเยาวชนในพื้นที่ได้ขยายผลต่อเนื่อง

0: ทำให้เศรษฐกิจของชาวอำเภอสาสะขันอำเภอคำม่วงหรืออำเภอสามชัยอำเภอเขาวงต่างๆและหลายๆอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะคะได้ลืมตาอ้าปากได้จากที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการหยิบผ้าเพรวาขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักนะคะทำให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากได้และก็เศรษฐกิจของคนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราค่ะคือการที่เราเลือกสวมซื้อผ้าแต่ละผืนคือจะไม่ใช่แค่การเลือกซื้อตามความสวยงามแต่เราจะพยายามส่งเสริมให้มีการคล้ายๆกับ storytelling คือต้องให้รู้นะคะว่าผ้าแต่ละผืนบ่งบอกถึงอะไรมีที่มาอย่างไรมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านลงบนผืนผ้าเหล่านี้อย่างไรนะคะคือให้รู้ว่าผ้าแต่ละผืนมาจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีนะคะที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือการตั้งแต่ต้นทางเลยคือต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไงนะคะพอได้วัตถุดิบออกมานะคะต้องย้อมอย่างไรนะคะรวมถึงการดีไซน์ต่างๆที่ทำให้ลายผ้าสวยงามอยู่บนผืนผ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เราก็คือเน้นที่จะให้รู้คุณค่าเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่เล่าให้เขาได้รู้นะคะแล้วก็ซื้อไปและใช้อย่างเห็นคุณค่าและก็ทนุถนอมแล้วก็เคลื่อนกระจายความรู้นะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในพื้นที่รวมถึงอนาคตก็คือระดับสากลนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะส่งเสริมต่อไปค่ะคือรุ่นพ่อครูแม่ครูท่านมีฝีมือท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราจะไม่มีทางให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตก็คือต้องมีการสานต่อจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆให้คงอยู่นะคะแต่ว่าในการสานต่อก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะให้มีความยั่งยืนนั่นเองนะคะคือคงความสวยงามร่วมกับความทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสืบสารสิ่งที่มีอยู่สู่รุ่นเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับนะคะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพื่อที่จะขยายผลนะคะเพื่อที่จะขยายผลผ้าเพรวาตรงนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักนอกจากไม่ใช่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยนะคะต้องรู้จักในระดับสากลจะต้องสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดนะคะเพื่อให้มีความยั่งยืนค่ะ
1: จากผ้าทอพื้นถิ่นในอดีตสู่ราชินีแห่งไหมไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกเส้นไหมทุกสายที่ถักสอดประสานลวดลายอันวิจิตรทุกลายที่ถูกรังสรรค์ขึ้นนี้ใช่เป็นเพียงแค่งานหัตถศิลป์ชั้นสูงแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตชุบชีวาและพลิกฟื้นลมหายใจของชาวกาฬสินธุ์ให้มีความสุขและอยู่ดีกินดี
2: พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุ้มชูผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์คือชีวิตและความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงทักทออยู่ในหัวใจของชาวกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

เกิดอุบัติเหตุแล้วยังไม่รู้ว่าใครผิดผู้ประสบภัยจะได้รับเงินจากประกันภัยพรบ.ได้อย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insureword ประกันภัยวลคำกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพรบ.ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยพรบ.แบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญครับส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือเร่งด่วนที่ผู้ประสบภัยขอรับได้โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพอย่างถาวรหรือเสียชีวิตได้รับ 35,000 บาทต่อคนหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาทต่อคนส่วนที่2คือค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งจะพิจารณาหลังจากทราบความรับผิดชอบแล้วกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทต่อคนค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทและหากเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในยังได้รับเงินชดเชยวันละ200บาทไม่เกิน20วันอีกด้วยอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินทร์และคุณประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ข่าววันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะน้องเอ้ยเริ่มต้นกันด้วยข่าว ของความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากที่รัฐบาลนะคะได้เปิดงบประมาณเยียวยาก็เร่งได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยค่ะก็ไปติดตามรายละเอียดเลยค่ะน้องเอ้ย
1: ครม.อนุมัติงบกลางนะคะประจำปี2569วงเงินกว่า558ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะจำนวน 6,971 ครัวเรือนค่ะ
0: ค่ะ
1: ตามข้อเสนอของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่ะแบ่งเป็น2กรณีได้แก่บ้านพักอาศัยประจำที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งหรือได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันค่ะ
0: ค่ะ
1: และมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: ส่วนบ้านพักอาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยจะได้รับช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดจนเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยครั้งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเข้าเกณฑ์จำนวน5รายค่ะในจังหวัดน่าน
0: ค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลและเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและหลักฐานที่ไม่จำเป็นค่ะข้อมูลใดที่หน่วยงานภาครัฐมีอยู่แล้วให้ประสานและตรวจสอบระหว่างหน่วยงานกันเองเพื่อไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายแห่งหรือยื่นหลักฐานยืนยันความเสียหายซ้ำอีกค่ะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังสั่งการให้ปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยศึกษาการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นมาตรการที่เยียวยาผู้ถูกน้ำท่วม
1: ช่วยเหลือก็เป็นอุทกภัยที่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่จังหวัดน่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็มาถึงในเรื่องของต่อไปนะคะนอกจากจะเห็นได้ว่าหลังจากทราบมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญอีกขั้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นขั้นตอนของการเข้าถึงสิทธิ์ที่ไปสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยที่อาจจะ

0: ังวลในเรื่องของการใช้เอกสารหรือขั้นตอนต่างๆวันนี้นะคะจังหวัดน่านก็มีแนวทางที่ช่วยให้ประชาชนนะคะสามารถยื่นเรื่องได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะจังหวัดน่านนะคะได้สรุปแนวทางการยื่นขอรับเงินเยียวยาค่ะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดรับคำร้องตั้งแต่วันที่24สิงหาคม69นะคะเป็นต้นไปค่ะณองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานท้องถิ่นใกล้บ้านค่
1: ะ
0: ผู้ประสบภัยเพียงแจ้งชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายนะคะไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการค่ะหากมีบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนสามารถนะคะนำมายื่นใช้ยืนยันตัวตนได้ทันทีค่
1: ะ
0: โดยไม่มีเอกสารติดตัวค่ะแต่ถ้าจำเลขจะแต่ถ้าสามารถจำเลขประจำตัวประชาชนได้นะคะก็สามารถแจ้งเลขแก่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะส่วนผู้ที่จำเลขไม่ได้นะคะก็สามารถให้ผู้นำชุมชนนะคะรับรองตัวตนค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะจะช่วยตรวจสอบข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ค่
1: ะ
0: นอกจากนี้นะคะจังหวัดน่านยังย้ำว่าขอเพียงผู้ประสบภัยเดินทางมาแจ้งความประสงค์ค่ะก็สามารถเข้าสู่กระบวนการรับเงินเยียวยาได
1: ้
0: พร้อมเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ได้ขยายกรอบงบประมาณอีก100ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนด้วยค่ะจึงขอให้ผู้ประสบภัยนะคะรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นค่ะโดยประชาชนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารเพราะเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดำเนินการให้ทุกขั้นตอนค่ะน้องเอื้อยก็เป็นการขยายความคุ้มครองนะคะ
1: อำนวยความสะดวกด้วยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมมาเนาะเอกสารบางทีก็ลอยน้ำ
0: เปีย
1: กน้ำ
0: หาไม่ได้แต่ถ้าจำเลขได้ก็สามารถแจ้งได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าจำเลขไม่ได้ก็แจ้งความประสงค์หรือไปติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเน
1: า
0: ะเ
1: ขา
0: ก
1: ็จะรับรอง
0: ใช่ค่ะ
1: เรามาดูกันในเรื่องเร่งแก้ไขคือความแออัดบริเวณเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็น13ประเทศค่ะรวมประเทศไทยจากเดิมที่เปิดให้ชาวต่างชาติโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน1เดือนค่ะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นและเทศกาลปีใหม่มาตรการนี้นะคะจะช่วยลดขั้นตอนลดเวลารอคิวและบรรเทาความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองทำให้ผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: รองนายกสุภจีนะคะระบุว่าการขับเคลื่อน Visitor Economy เนี่ยไม่ได้มุ่งเพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศค่ะแต่ต้องสร้างความประทับใจตลอดการเดินทางตั้งแต่นาทีแรกที่มาถึงพร้อมเปลี่ยนทุกการมาเยือนให้เป็นโอกาสสร้างรายได้และกระจายประโยชน์ไปสู่คนไทยอย่างทั่วถึงค่ะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่า
0: ก็เป็นการพัฒนาระบบเนาะที่ว่า เป็นการตรวจคนเข้าเมืองและถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะน้องเอื้อยที่ว่าเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
1: แล้วก็ความสะดวกสบาย
0: ค่ะนั้นนอกจากการสร้างความสะดวกให้กับผู้เดินทางแล้วนะคะอีกเรื่องที่เกี่ยวก็คือการสร้างหลักประกันด้านการทำงานค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนะคะที่ยังไม่เข้าถึงระบบการคุ้มครองค่ะวันนี้นะคะมีความคืบหน้าสำคัญจากรัฐบาลค่
1: ะ
0: คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกิจฎีกาเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ค่ะให้แก่ลูกจ้างเดิมที่ได้รับการยกเว้นและยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคมค่ะตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานนะคะการปรับกฎหมายครั้งนี้นะคะจะเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยกันค่ะโดยในกลุ่มแรกนะคะจะเป็นลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์และลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถค่ะรวมถึงลูกจ้างของผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยด้วยค่ะเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนะคะลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกันตนทั่วไปเลยนะคะทั้งกรณีการเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างหลักประกันด้านรายได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะหรือไม่สามารถทำงานได้ค่ะความคุ้มครองดังกล่าวนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะแต่ครอบคลุมถึงลูกจ้างต่างชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องค่ะรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะเนื่องจากนะคะกฎหมายประกันสังคมไม่ได้

0: ำหนดเงื่อนไขด้านสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังเป็นการอนุมัติหลักการร่างกฎหมายอยู่ค่ะโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีการเตรียมความพร้อมก่อนค่ะทั้งการขึ้นทะเบียนการส่งเงินสมทบการปรับปรุงระบบและการประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างทั่วถึงค่ะและรัฐบาลก็คาดว่านะคะหลังเริ่มดำเนินการจำนวนผู้ประกันตนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและภายในปีศ.2573
1: ค่ะ
0: จะมีลูกจ้างเข้าสู่ระบบรวมกว่า 1,500,000 คนซึ่งการขยายความคุ้มครองครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้แรงงานที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยค่ะตั้งแต่แม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยไปจนถึงแรงงานภาคเกษตรและป่าไม้ค่ะได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมและมีหลักประกันรองรับทั้งในวันที่เจ็บป่วยว่างงานรวมถึงเมื่อเข้าสู่วัยชราอย่างเท่าเทียมมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นการขยายความคุ้มครองของประกันสังคมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นการเพิ่มหลักประกันอีกอย่างหนึ่งของแรงงานในหลายๆกลุ่ม
1: ค่ะ
0: ทั้งแม่บ้านเมื่อก่อนก็ไม่มีหลักประกันอะไรเนาะ
1: ตอนนี้ก็คือทำให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เรามาดูเกี่ยวกับสถานีสุขภาพพระราม9เชื่อมรถไฟฟ้ากับบริการคัดกรองมะเร็งกันบ้างค่ะรัฐบาลเตรียมพัฒนาสถานีสุขภาพบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีลมถนนพระราม9เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนวัยทำงานค่ะเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็งได้สะดวกขึ้นตั้งเป้ารองรับประมาณ 60,000 คนต่อปีค่ะพี่ตุ๊กโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้พื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบรวมกว่า 2,000 ตารางเมตรค่ะบริการที่วางไว้ค่ะได้แก่การให้คำปรึกษาสุขภาพประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะตรวจคัดกรองให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและวัคซีนรวมถึงบริการผู้ป่วยนอกและระบบส่งต่อหากพบความเสี่ยงที่ต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนนำเครื่องมือกะทางการแพทย์เนี่ยมาใช้เช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลที่มี AI ช่วยวิเคราะห
0: ์
1: เครื่อง CT สแกนอัลตราซาวด์และห้องปฏิบัติการค่ะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเนี่ยยังอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่และยังไม่เปิดให้บริการนะคะส่วนรายละเอียดการตรวจและวันเปิดให้บริการเนี่ยต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบค่ะรัฐบาลคาดว่าให้โครงการนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของการเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกับบริการสุขภาพนำการป้องกันและคัดกรองโรคมาอยู่ใกล้เส้นทางชีวิตประจำวันค่ะช่วยให้ประชาชนเนี่ยตรวจพบความผิดปกติได้เร็วและเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพนะคะที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถตรวจคัดกรองและสามารถรู้เร็วป้องกันเร็วแล้วก็
1: ถ้ารู้เร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็ว
0: ใช่ค่ะค่ะแล้วก็เรามาปิดท้ายช่วงแรกกันด้วยเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมกันบ้างค่ะน้องเอ้ยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เก่าเก็บแต่ยังมีคงมีชีวิตผ่านคน
1: ค
0: เหมือนกับว่าใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ที่ร่วมสืบสานกันค่ะ
1: ค่ะ
0: วัดขนอนนะคะเป็นวัดเก่าแก่เนาะเป็นวัดเก่าแก่แถวริมแม่น้ำกองค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพ.ศ. 2327ค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยของหลวงปู่ก่อมค่ะอดีตเจ้าอาวาสได้รวบรวมช่างฝีมือสร้างหนังใหญ่ชุดแรกตอนหนุมานถวายแหวนค่ะก่อนสร้างเพิ่มเติมจนครบ9ชุดรวม313ตัวค่ะกลายเป็นมรดกศิลปะที่สำคัญของชุมชนหนังใหญ่นะคะเป็นการแสดงที่รวมศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกันค่ะทั้งงานแกะสลักวรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์และการพากย์
1: ค่ะ
0: ตัวหนังส่วนใหญ่นะคะจะทำจะเป็นในแนวของเรื่องของรามเกียรติ์แกะฉลุจากหนังวัวค่ะและยึดติดกับไม้สำหรับเชิดขณะที่ผู้แสดงนะคะต้องเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับบทพากย์และเสียงดนตรีค่ะจึงไม่ใช่เพียงการเชิดเงาบนจอค่ะแต่เป็นศิลปะที่เกิดจากความร่วมมือของคนทั้งชุมชนค่
1: ะ
0: ในเรื่องของหัวใจของวัดขนอนโมเดลนะคะไม่ใช่เพียงเป็นการเก็บรักษาตัวหนังเก่าอายุนับร้อยปีค่ะแต่เป็นการรักษาทั้งระบบตั้งแต่ช่างแกะหนังคนเชิดคนพากย์นักดนตรีครูผู้ถ่ายทอด พื้นที่จัดแสดงไปจนถึงเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ค่
1: ะ
0: เพราะหากมี

0: ีเพียงตัวหนังแต่ไม่มีผู้สร้างผู้เชิดและผู้ชมหนังใหญ่ก็อาจเหลือเพียงวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นค่ะความสำเร็จนี้นะคะทำให้วัดขนอนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากเอเชียแปซิฟิกCultural Center for UNESCO ค่ะหรือ ACCU ค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2550ค่ะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าเป็นพลังของชุมชนค่ะสามารถสร้างต้นแบบการอนุรักษ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แสดงรายการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยค่ะเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในหมวดแนวปฏิบัติที่ดีในการสนวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นหมวดที่ประเทศไทยนะคะยังไม่เคยเสนอมาก่อนหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2569ค่ะและขณะนี้นะคะยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาค่ะถ้าหากประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่โลกจะได้เห็นไม่ใช่เพียงความงดงามของเงาหนังบนจอเท่านั้นนะคะแต่คือวิธีการรักษามรดกให้ยังมีชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและนี่คือคุณค่าของวัดขนอนโมเดลที่เปลี่ยนลานวัดให้เป็นห้องเรียนค่ะสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้สืบทอดและพาหนังใหญ่ไทยก้าวจากชุมชนริมน้ำแม่กองสู่เวทีโลกอันยิ่งใหญ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของวัดขนอนนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงเป็นการเก็บรักษาไว้เท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างคนรุ่นใหม่
1: ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู
0: ้และมีส่วนร่วมเนาะในการรักษามรดก
1: ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: สถานการณ์เศรษฐกิจไทยน่าห่วงครับล่าสุดคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลุกขึ้นชี้แจงในสภาถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานและน้ำมันแพงครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไว้ด้วยครับโดยรองนายกเอกนิติระบุว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ฟ้องชัดเจนว่าเรากำลังเจอวิกฤตหลายระลอกครับจนทำให้ดุลบัญชีสะพัดขาดดุลไปเกือบ600,000,000,000 บาทในไตรมาสเดียวลามตั้งแต่พลังงานแพงค่าของชีพพุ่งไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนหดหายรัฐบาลจึงมองว่ามาตรการช่วยระยะสั้นอย่างเดียวไม่พอครับต้องใช้เงินกู้นี้ขับเคลื่อน3เรื่องหลักก็คือประคองเศรษฐกิจปัจจุบันเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดให้ประชาชนร่วมผลิตและขายไฟฟ้าได้รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศครับงานนี้คุณเอกนิติยืนยันหนักแน่นว่าจะมีคณะกรรมการเฉพาะกิจคัดกรองโครงการอย่างเข้มงวดเน้นความโปร่งใสและคุ้มค่าสูงสุดหากโครงการไหนไม่คุ้มค่าตัดทิ้งทันทีครับทุกท่านมองว่ามาตรการนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงไหมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ
3: รู้หรือไม่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโรคจากสิ่งแวดล้อมหมายถึงโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษโดยระบุไว้3กลุ่มโรคสำคัญนะคะได้แก่1โรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว2โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.53. โรคหรืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือจากรังสีชนิดก่อไอออนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปช่วยกันสอดส่องสังเกตอาการและดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวจากมลพิษรอบตัวกันค่ะ
0: มีข่าวดีจากรัฐบาลวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมค่ะสั่งเร่งช่วยเหลือไม่ให้ยุ่งยากครม.จึงมีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือทันทีค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะคะทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทำให้บ้านเรือนพื้นที่ทำกินและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากค่ะท่านนายกจึงเน้นว่าให้ช่วยเหลือเร็วที่สุดไม่สร้างภาระเอกสารให้กับประชาชนลำบากค่ะข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่แล้วให้ประสานกันเองไม่ต้องให้พี่น้องวิ่งไปหาเอกสารหลายที่ค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบใช้งบกลางรายจ่ายฉุกเฉินจำนวนกว่า558ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนดังนี้ค่ะหลักเกณฑ์ที่1นะคะบ้านอยู่ในพื้นที่ประสบภัยไม่ว่าท่วมไม่เกิน7วันหรือท่วมยาวเกิน7วันค่ะครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมทั้งสิ้น 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดค่ะและกรณีที่2ค่ะกรณีเสียชีวิตโดยตรงจากภัยน้ำและดินถล่มรายละ2ล้านบาทปัจจุบันมี5กรณีค่ะที่จังหวัดน่านและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลมีแผนระยะยาวค่ะที่จะจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่พอต้องใช้เวลาเตรียมจึงมอบหมายให้ปภ.และสำนักงานคปภ.นะคะหารือนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อสรุปแนวทางที่ชัดเจนเสนอครม.พิจารณาต่อที่จังหวัดสงขลาในสัปดาห์หน้าค่ะสรุปก็คือรัฐบาลเปิดทางเงินช่วยเหลือฉับพลันกว่า558ล้านบาทค่ะครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งเงินชดเชยครัวเรือนและค่าปลงศพที่ชัดเจนขั้นตอนยืดหยุ่นลดความยุ่งยากของประชาชนค่ะพร้อมวางระบบประกันภัยและกองทุนรองรับแต่ระยะถัดไปเพื่อให้ความช่วยเหลือครบวงจรและทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจกันอีกครั้งค่ะน้องเอื้อยหลังจากช่วงแรกนะคะเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปแล้วนะคะช่วงต่อจากนี้นะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสังคมค่ะโดยเฉพาะในการรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ค่ะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและรวมถึงเรื่องราวดีๆจากพื้นที่ต่างๆมาติดตามกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เอื้อยค่ะปัจจุบันนะคะรูปแบบอาชญากรรมก็มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะทั้งการใช้เทคโนโลยีการสวมสิทธิ์หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงหลายรูปแบบค่ะรัฐบาลนะคะจึงได้เดินหน้าบูรณาการหลายหน่วยงานค่ะเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังค่ะ
1: ค
0: ่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ค่ะโดยบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจ DSI ปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเร่งขยายให้ทันต่อกระบวนการอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะโดยแบ่งออกเป็น3มาตรการ3ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะอุดช่องโหว่ของระบบทะเบียนค่ะป้องกันการซื้อขายและสวมสิทธิ์รวมถึงการใช้ชื่อคนไทยเป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติค่ะพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะด้านที่2นะคะจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายนะคะจะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็จะเร่งแก้ปัญหาการอนุญาตที่ล่าช้าเพื่อให้ผู้ประกอบการสุจริตทำธุรกิจได้สะดวกโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะและด้านสุดท้ายนะคะด้านที่3ค่ะสกัดกั้นอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะตั้งแต่การตรวจสอบการออกใบอนุญาตร้านจำหน่ายอาวุธปืนและสนามยิงปืนไปจนถึงการจุดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดค่ะเพื่อป้องกันอาวุธและยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนค่
1: ะ
0: รัฐบาลเองก็ย้ำหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะหมายถึงนะคะว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครมีตำแหน่งหรืออิทธิพลเพียงใดค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานค่ะโดยนำเทคโนโลยีและฐานข้อมูลนะคะมาใช้ตรวจจับและขยายผลไปถึงต้นตอเลยค่
1: ะ
0: หากพบเจ้าหน้าที่ที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะไม่มีข้อยกเว้นและต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะพอผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสียเองค่ะน้องเอื้อยรัฐบาลก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและไม่เกรงกลัวอิทธิพลค่ะเพื่อไม่ให้ระบบของรัฐได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทำผิดเปิดทางให้ประชาชนและผู้ประกอบการสุจริตนะคะทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นสำคัญค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยุคใหม่นะคะต้องมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายเทคโนโลยีและความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที
1: ่
0: เกี่ยวข้องนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค
1: ่ะใช่ค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของปืนนะคะตำรวจไซเบอร์เนี่ยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะพี่ตุ๊กที่ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน
0: ์
1: เขาตรวจค้นเป้าหมายกว่า200จุดทั่วประเทศค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้186รายถือว่าเยอะนะคะยึดอาวุธปืน228กระบอกค่ะเครื่องกระสุนเนี่ย 1,294 นัดอุปกรณ์ส่วนควบปืนน่ะ27รายการค่ะและระเบิดแสวงเครื่อง1ลูกปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ให้ยกระดับการควบคุมและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์
0: ค
1: ่ะเพื่อป้องกันการนำอาวุธเนี่ยไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือสร้างความรุนแรงจากการสืบสวนนะคะพบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยใช้หลายช่องทางในการซื้อขายและหลบเลี่ยงการตรวจสอบค่ะเช่นโพสต์ขายปืนในกลุ่ม Facebook เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยอ้างว่าขายอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์แคมปิ้งรวมถึงใช้บัญชี LINE OA ที่มีสมาชิกหลายร้อยคนเป็นช่องทางติดต่อซื้อขายค่ะหนึ่งในคดีสำคัญนะคะเกิดขึ้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่เนี่ยล่อซื้อและจับกุมชายวัย41ปีพร้อมปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ก่อนขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องอีกรายพร้อมปืนลูกซองสั้น2กระบอกค่ะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจไซเบอร์นะคะเตือนว่าการซื้อขายดัดแปลงครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายมีความผิดและอาจนำไปสู่เหตุอาชญากรรมร้ายแรงขอให้ประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการซื้อขายปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องค่ะก็พูดถึงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบปราบปรามป
0: ื
1: นผิดกฎหมายเนาะ
0: ค่ะนอกจากอาชญากรรมเกี่ยวกับของผิดกฎหมายแล้วเนาะยังเรามาต่อกันที่อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไร
1: บัญชีม้า
0: บัญชีม้าอ๋อที่ต้องระวังคือเป็นการหลอกให้ลงทุนออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือในช่วงแรกแล้วก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะจับกุมผู้ต้องหา2รายค่ะพร้อมเรียกผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อกล่าวหาอีก2รายหลังพบพฤติการให้เช่าบัญชีธนาคารค่ะรับโอนและถอนเงินสดให้แก๊งมิจฉาชีพแลกค่าตอบแทนโดยคดีนี้นะคะเชื่อมโยงกับคดีหลอกข้าราชการครูลงทุนเทรดหุ้นน้ำมันผ่าน TikTok ค่ะผู้เสียหายนะคะพบคอนเทนต์อ้างว่าสามารถสร้างกำไรจากการเทรดหุ้นน้ำมันก่อนถูกชักชวนเข้ากลุ่มรายชื่อซื้อขายน้ำมัน BP ค่ะโดยมิจฉาชีพนะคะอ้างว่าจะมีครูคอยแนะนำในการลงทุนค่ะและหากได้กำไรนะคะต้องแบ่งให้ครูร้อยละ30ค่ะในช่วงแรกนะคะผู้เสียหายลงทุน 5,000 บาทค่ะและถอนกำไรได้จริง 1,500 บาท
1: ช่วงแรกคือยังได้อยู่
0: ค่ะเป็นแรงจูงใจใช่ไหม
1: คะ
0: จากนั้นนะคะให้เพิ่มลงทุนเป็น 50,000 บาทค่ะและถอนกำไรได้อีก 13,500 บาทค่ะทำให้หลงเชื่อและทยอยโอนเงินลงทุนอีกหลายครั้งค่
1: ะ
0: แต่สุดท้ายนะคะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ค่ะรวมความเสียหายแล้ว 2,450,000 บาทค่ะน้องเอื้อย
1: ก็คือช่วงแรกๆก็ได้อยู่เน
0: าะ
1: เรา
0: คิ
1: ดว่าจะได
0: ้
1: ไปเรื่อยๆ
0: แ
1: ต่โดน
0: ตำรวจนะคะได้ตรวจสอบพบว่าคดีนี้นะคะมีเชื่อมโยงกับอีก9คดีในหลายพื้นที่ค่ะมีความเสียหายรวมกว่า 7,500,000 บาทค่ะจึงรวบรวมหลักฐานของศาลออกกฎหมายค่ะจับผู้เกี่ยวข้องหลายรายก่อนติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้2รายค่ะในพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานีส่วนผู้ต้องหาอีก2รายนะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกค่ะจากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหาบางรายให้ข้อมูลว่าพบประกาศรับเช่าบัญชีผ่าน Facebook ค่ะโดยเสนอค่าจ้างร้อยละ1ของยอดเงินที่โอนเข้าจึงยอมรับเงินจากขบวนการประมาณ 4-5 ครั้งค่ะรวมกว่า2ล้านบาทก่อนถอนเป็นเงินสดและนำไปวางตามจุดที่กำหนดค่ะได้รับค่าจ้างประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทแรงจูงใจเยอะก็ทำให้คนหลงเชื่อได้ง่ายนะคะตำรวจได้ดำเนินคดีในความผิดฐานสนับสนุนการฉ้อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ค่ะ
0: ซึ่งตำรวจไซเบอร์เองก็เตือนว่าการรับจ้างเปิดบัญชีให้เช่าบัญชีหรือถอนเงินให้ผู้อื่นแม้ไม่ได้เป็นผู้หลอกลวงโดยตรงก็อาจเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าค่ะถูกอายัดบัญชีและดำเนินคดีได้โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าไม่ควรหลงเชื่อการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงและให้ถอนกำไรได้ในช่วงแรกค่ะเพราะอาจเป็นกลรวงสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้โอนเงินก้อนใหญ่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่พี่ตุ๊กได้บอกไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือครั้ง1ครั้ง2ยังได
0: ้
1: แต่พอครั้งต่อไปไม่ได้แล้วขาดทุนเลย
0: ค่ะก็ถือเป็นอีกบทเรียนสำคัญนะคะที่ต้องจำกันไว้ค่ะว่าอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
1: ค่ะค่ะเรามาดูกันในเรื่องของตอนนี้นะคะที่มีกระแสโดนล็อกบัญชีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เรามาดูกันค่ะคืออย่าเสียเงินจ้างคนเช็คบัญชี
0: ค่ะ
1: เพราะเราอะเช็คเองเราเนี่ยเราปลอดภัยฝ่าค่ะเพราะว
0: ่
1: าถ้าเกิดเราให้คนอื่นเช็คเนี่ย
0: เราต้องให้
1: ข้อมูลเราหลุด
0: ใช
1: ่ค่ะช่วงนี้นะคะมีประชาชนบางส่วนเนี่ยกังวลว่าบัญชีธนาคารของตัวเองอะค่ะอาจถูกจัดเป็นบัญชีเสี่ยงหรืออาจถูกธนาคารเนี่ยระงับการใช้งานจึงหันไปว่าจ้างบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้ที่รับตรวจสอบบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะหรือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยตำรวจไซเบอร์นะคะเตือนค่ะว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ้างและไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้บุคคลอื่นตรวจสอบแทนเพราะผู้รับจ้างเนี่ยอาจนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดค่ะเช่นสวมรอยทำธุรกรรมเข้าถึงบัญชีธนาคารสมัครบริการทางการเงินหรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการหลอกลวงในรูปแบบอื่นค่ะ ซึ่งอาจทำให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อซ้ำโดยไม่รู้ตัวค่ะหากต้องการตรวจสอบสถานะบัญชีนะคะประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองโดยเข้าเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ค่ะจากนั้นเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนะคะเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะไม่ควรเปิดเผยเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญรหัสผ่านรหัส OTP ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบรวมถึงภาพหน้าจอที่มีข้อมูลส่วนตัวค่ะแม้บุคคลนั้นเนี่ยจะอ้างว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อเช็คบัญชี

0: เราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งต่อหรือนำไปใช้อะไรต่อคะพี่ตุ๊กหากพบข้อความโฆษณาหรือบุคคลที่รับจ้างตรวจสอบบัญชีพร้อมขอให้โอนเงินหรือส่งข้อมูลสำคัญเนี่ยควรหยุดการติดต่อทันทีนะคะและตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงดีกว่า
1: ค่ะ
0: ค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะยังย้ำว่าบัญชีของเราค่ะข้อมูลของเราตรวจสอบด้วยตัวเองปลอดภัยกว่าไม่ต้องเสียเงินจ้างไม่ต้องส่งข้อมูลให้ใครและลดความเสี่ยงจากการถูกสวมรอยหลอกลวงซ้ำค่ะ
1: ค่ะก็จำไว้อย่างนะคะว่าบัญชีของเราข้อมูลของเรา
0: ข้อมูลส่วนตัวของเรา
1: ควรตรวจสอบด้วยตนเองค่ะ
0: อย่าเอาไปให้คนอื่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาของเราเนี่ยไปทำอะไรบ้างเนาะ
1: ค่ะค่ะช่วงนี้ติดตามสามนาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนคลิปใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่เชิญรับชมค่ะ
0: ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสดทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
2: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
1: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีหรือครับพี่
1: อย่าโลกสวยไปนักเลย
2: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
3: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: กลับเข้าสู่รายการNBT รวมใจค่ะพี่ตุ๊กเคยได้ยินถ้ำหงไหมคะ
1: พอได้ยินอยู่ค่ะ
0: ค่ะถ้ำหงนะคะอยู่ที่พื้นที่กระเฉดจังหวัดระยองค่ะซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่สำรวจโพรงใต้ดินบริเวณเชิงเขาในตำบลกระเฉดค่ะ
1: ค่ะ
0: พร้อมจังหวัดระยองนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าถ้ำหงหรือถ้ำลับแลค่ะสถานที่ที่มีเรื่องราวความเชื่อและตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายรุ่นค่ะพี่ตุ๊กอยากเห็นในภาพเนี่ยนะคะเป็นช่องทางเข้าถ้ำเนา
1: ะ
0: การสำรวจครั้งนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกระเฉดรวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมเพื่อดูสภาพของถ้ำและรวบรวมเรื่องราวจากคนในชุมชนค่ะจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าทางเข้าเนี่ยเป็นช่องแคบกว้างประมาณ80เซนติเมตรค่ะ มีความลึกประมาณ2เมตรซึ่งภายในนะคะมีความชื้นสูงและมีน้ำไหลซึมออกมาค่ะส่วนบริเวณโดยรอบนะคะยังพบบ่อน้ำขนาดใหญ่จากภาพที่เราเห็นนะเนา
1: ะ
0: ค่ะทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีลักษณะทางธรรมชาติที่น่าสนใจค่ะและอาจต้องมีการสำรวจเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทราบรายละเอียดของโพรงใต้ดินอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะทางธรรมชาติเนี่ยนอกจากทางธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้ำหงและถ้ำลับแลยังผูกพันกับตำนานความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านในตำบลกระเฉดที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจนกลายเป็นหนึ่งของความทรงจำและอัตลักษณ์ของชุมชน
1: ค่ะ
0: การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงการสำรวจถ้ำเท่านั้น

0: ยังไงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการค่ะถือเป็นสยองเปิดให้บริการซ่อมเครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถนำอุปกรณ์ไปยังหน่วยบริการใกล้บ้านพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ค่ะเพื่อขอรับคำแนะนำและประสานการซ่อมค่ะสำหรับจุดให้บริการจะครอบคลุม8อำเภอนะคะอำเภอเมืองระยองที่เทศบาลตำบลบ้านเพและองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงค่ะอำเภอบ้านค่ายที่เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาและเทศบาลตำบลหนองบัวค่ะอำเภอแกลงที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินและองค์การบริหารส่วนตำบลวังว่าอำเภอเขาชะเมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นอำเภอบ้านฉางที่โรงพยาบาลบ้านฉางอำเภอนิคมพัฒนาที่เทศบาลตำบลมะขามคู่อำเภอวังจันทร์ที่เทศบาลตำบลชุมแสงอำเภอปวกแดงที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูค่ะหากไม่แน่ใจนะคะว่าควรนำอุปกรณ์ไปซ่อมที่จุดใดก็สามารถติดต่อหน่วยบริการในพื้นที่ของตนเองค่ะเจ้าหน้าที่จะช่วยแนะนำจุดใกล้และที่สะดวกที่สุดค่ะบริการดังกล่าวนะคะจะสะท้อนความตั้งใจของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองค่ะในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถกลับมาใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่
1: ะ
0: ภายใต้แนวคิดซ่อมได้ซ่อมให้เพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้สะดวกอีกครั้งค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่สะท้อนถึงการดูแลประชาชนในระดับพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะการซ่อมอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะคะอาจหมายถึงการมอบความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตให้ได้อีกหลายครอบครัวเลยค่ะน้องเอื้อย
1: ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของรายงานพิเศษวันนี้นะคะเสนอตอนรสหวานที่ไม่ยอมแพ้จากน้ำกร่อยสูตรทุเรียนแห่งโอกาสเชิญรับชมค่ะ

0: รอดนะคะฝ่าจะรอดได้ทั้งคนทั้งต้นไม้ก็แทบจะถอดใจอยู่เหมือนกัน
1: นี่คือบุษบานาคพิพัฒน์เกษตรกรอำเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีจากเด็กที่ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนสู่มนุษย์เงินเดือนก่อนตัดสินใจลาออกกลับมาทำสวนทุเรียนในปี2540แต่เส้นทางไม่ง่ายทั้งโรคแมลงผลผลิตเสียหายและน้ำเค็มจนทุเรียนใบไหม้ร่วงและยืนต้นตาย
0: วันแรกที่คำแรกที่พ่อบอกก็คือแปลงนี้มันเป็นแปลงน้ำก่อยฮะพอเรามาดูต้นทุเรียนแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อน้ำก่อยมันคือทำลายใบทุเรียนของเราใบไหม้ครึ่งท่อนแล้วทั้งสวนเนี่ยคือแดงเถือกไปหมดเลยโหมันไม่ใช่แค่ต้นทุเรียนแต่มันคือชีวิตมันคือครอบครัวของเรา
1: บุษบาไม่ได้หนีปัญหากลับนำความรู้ทางวิชาการที่ได้อบรมมาทดลองผสมน้ำลดความเค็มฟื้นดินด้วยจุลินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ผ่านการลองวัดจดและปรับจนพบวิธีที่เหมาะสมกับสวนของตนเองจนเกิดเป็นแนวทางบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ต้องลองค่ะแต่ว่าลองอย่างเดียวไม่ได้ต้องวัดต้องจดถ้าไม่ดีก็ต้องปรับใหม
1: ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นห้องทดลองกลางธรรมชาติตั้งแต่ปลูกทุเรียนระยะชิดการบันทึกข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันเกษตรแท็กควบคุมการผลิตตามหลัก GAP การใช้โดรนและนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่การใช้ข้อมูลวางแผนการเก็บเกี่ยวไปจนถึงพัฒนาทุเรียนพันธุ์บุษบา1ให้เติบโตในพื้นที่น้ำกร่อยจากสวนที่เคยเกือบไปต่อไม่ได้วันนี้ผลผลิตหมอนทองกลับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งของจังหวัดภาคตะวันออกและประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อแบรนด์ทุเรียนน้ำกร่อยอร่อยสุดๆนายาอามสวนบีบี
0: สวนไม่มีสูตรตายตัวค่ะคนทำสวนอย่างเราก็ต้องปรับตาม
2: ที่กิ๊กได้ความรู้จากพี่บุตรมามันเปลี่ยนสวนนี้ได้ยังไงอะคะ
3: มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะจากที่เมื่อก่อนอะเราใช้เคมีเยอะมากเลยนะพี่ปุ๊กแล้วก็พอเราได้เอาความรู้เกี่ยวกับชีวพันธุ์จากพี่บุตรมาใช้อะหนูค่อยๆปรับให้สวนหนูมันมีสมดุลที่ดีอะแล้วดู

0: พี่ปุ๊ก
1: โอ้
0: ทุเรียนของหนูเป็นไงคะ
1: สวยมาก
0: หนูก็ไม่ได้ทำแค่สวนตัวเองนะคะทุกวันนี้หนูสามารถเอาองค์ความรู้ที่ได้จากพี่บุตรนะคะไปส่งต่อให้เกษตรกรคนอื่นๆทำให้เราทำสวนแบบยั่งยืนให้ได้มากที่สุด
1: นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: ความสำเร็จของบุษบาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสวนจากผู้เรียนรู้สู่ผู้ถ่ายทอดเปิดสวนเป็นห้องเรียนพร้อมทำหน้าที่สมาร์ทฟาร์มเมอร์หมอพืชชุมชนและที่ปรึกษาเกษตรกรเพราะสำหรับเธอความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการเติบโตไปด้วยกันทั้งในและต่างประเทศ
3: ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าน้ำมีปัญหาก็เลยเริ่มเดินเข้าไปหาหน่วยงานของภาครัฐที่มันเป็นในเรื่องของการทำเกษตรเราก็เดินเข้าหาไปปรึกษาเขาเอามาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกันมันทำให้เราสามารถที่จะปลูกทุเรียนในพื้นที่น้ำก่อยได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าสูงถ้าเราทำอยู่คนเดียวมันก็จะรู้แค่เราคนเดียวมันก็จะอยู่แค่ในสวนเราคนเดียวแต่ถ้าเราบอกต่อๆไปหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปรอดกับเราได้
2: สำหรับบุษบาผลผลิตที่ดีต้องไม่แลกมากับดินเสื่อมน้ำเสียหรือว่าความเสี่ยงของคนทำสวนเธอเลือกตัดหญ้าแทนสารเคมีนำเศษพืชมาทำปุ๋ยงดการเผาใช้ชีวพันธุ์เช่นไตรโคเดอร์มาน้ำเห็ดเรืองแสงถ่านไบโอชาปลูกสวนผสมกระจายความเสี่ยงและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าสิ่งที่บุษบาปลูกไว้จึงไม่ใช่เพียงทุเรียนคุณภาพแต่คือคุณค่าที่เติบโตจากความรู้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหล่อเลี้ยงคนเกษตรและรักษาพื้นดินให้ยังมีชีวิต
4: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจแล้วค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีค่ะและที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของบ้านตำนานดินนะคะแต่ว่าวันนี้รายการเราพิเศษค่ะเพราะว่าวันนี้เรายกทีมงานของสถานีมากันเต็มเลยนะคะมีผู้ดำเนินรายการมากันหลายท่านเลยจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
2: สวัสดีครับพิษณุสอนยางสูงนะครับจากรายการเมืองไทยดีๆแล้วก็ธรรมสัญจรครับ
0: ค่ะอย่างที่ว่านะคะวันนี้พิเศษ
2: ใช่
0: ต้องสวัสดีพิธีกรกันเองไหม
2: สวัสดีกันเอง
0: แล้วสวัสดีกันเองและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะโดนรุมหน่อยนะคะ
4: ไม่เป็นไรครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมกันเลยดีกว่า
4: ผมชื่อธนกฤตแสวงหานะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดินครับ
0: ค่ะบ้านตำนานดินอยู่อู่ทองแสดงว่าวันนี้เรา3คนจะได้ปั้นดินถูกต้องไหมคะ
4: วันนี้ไม่ได้ปั้นครับ
0: อ้าวแล้วมันเป็นตำนานดินยังไงคะ
4: ตำนานดินนะครับมันเป็นชื่อสมุนไพรของคนท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกกันน
0: ะคร ับ
4: สมุนไพรชื่อดีถ้าชื่อกลางหรือชื่อที่เราจะเข้าไปหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับให้พิมพ์คำว่าอบเชยเถา
2: อบเชยเถา
4: ก็คือเป็นสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมของของไทยเรา
0: ครับ
4: ซึ่งอบเชยที่เราใช้โดยทั่วไปที่มีกลิ่นหอมกลิ่นแรงๆอันนั้นเป็นอบเชยเทศที่นำเข้ามาส่วนอันนี้เป็นอบเชยไทยแท้ๆนะครับเพราะนั้นเป็นสายพันธุ์ประเทศเป็นสายพันธุ์ของไทยเราเพราะนั้นอันนี้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เขาเราก็รักษาเรื่องราวของภูมิปัญญาเอาไว้ด้วยการนำหมอสมุนไพรเนี่ยมาใช
0: ้ค่ะตรงนี้เรานานยังคะสำหรับตัววิสาหกิจชุมชน
4: วิสาหกิจชุมชนของเราอะครับทำกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับอบท.เมื่อปี2555-56นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่12-13นะครับ
0: ค่ะ12-13ปีแล้ว
2: ครับอันนี้ทำก็คือเป็นเที่ยววิถีชุมชนก็คือใครอยากจะมาเที่ยวดูชุมชนอะไรเนี่ยก็มาที่นี่ได
4: ้ครับเราก็เป็นเราก็คือทำเรื่องของการนำเอาเรื่องราววิถีชีวิตเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของของชุมชนนะครับมานำเสนอเป็นกิจกรรมผ่านกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสนะครับแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับเราได้เรียนรู้กับเรา
2: ครับชุมชนมีเสน่ห์ยังไงฮะเช่นมาชุมชนที่นี่คือชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหมเป็นอะไรอ่ะมีความเอกลักษณ์ยังไงอ
4: ่
2: ะ
4: ก็คือชุมชนเราก็คือเป็นกลุ่มของกลุ่มไทพวนนะกลุ่มเล็กๆครับที่อพยพที่นี่แล้วก็ยังรักษาเรื่องราวของขนมในวัฒนธรรมประเพณีของคนไทพวนก็คือขนมกะละแมซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นขนมที่ค่อนข้างหาคนทำยากเพราะหนึ่งก็คือต้องใช้แรงงานคนที่ต้องกวนโดยใช้เวลานานครับเพราะนั้นข้าวเหนียว1กิโลจะใช้เวลากวนอย่างขั้นต่ำก็คือ3ชั่วโมง
0: ค่ะ
4: เพราะนั้นต้องใช้เวลา
2: 3ชั่วโมงก็ไม่
0: เดี๋ยวส่งคุณอู้ไปกวนไม่เหมือนซื้อ
4: เราก็เลยต้องการอนุรักษ์เพราะณปัจจุบันเราแทบจะไม่เห็นคนกวนกะละแมแล้วเราก็เลยอยากจะนำวิถีเรื่องราวของคนกวนกะละแมโบราณเอามานำเสนอแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมการกิจกรรมกับเราด้วย
0: เว้นวรรคคำเนาะคนกวนกะละแม
2: คนกวนกะละแมนะอันนี้นึกถึงภาพเนี่ยเวลาที่เราไปงานบุญน
0: ะ
2: ก็จะเห็นคนที่มาช่วยกันช่วยกันนะคนป้าคนนั้นบ้านนั้นบ้านนี้ช่วยกันกวนช่วยกันกวนแต่นี่ก็เหมือนกันเป็นลักษณะแต่ว่าเป็นกะละแมของที่นี่สูตรของที่นี
4: ่ยังรักษาเรื่องราวของของอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว
1: ้มีความแตกต่างจากที่อื่นไหมคะสำหรับกาละแมของที่นี
4: ่ด้วยความแตกต่างก็คืออาจจะมีอยู่2ประเด็นนะหนึ่งก็คือเรายังใช้เมล็ดข้าวเหนียวในการกวนณปัจจุบันที่เราเห็นในหลายๆที่หลายๆเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวเมล็ดข้าวเหนียวเขาใช้แป้งสำเร็จที่เป็นแป้งถุงเพราะนั้นเวลาเราทานนะครับเหมือนกับว่าเท็กเจอร์ที่เราจะได้สัมผัสเนื้อของการได้รับเนื้อของข้าวเหนียวมันจะมากกว่าที่ใช้แป้งนะครับสองก็คือที่นี่เป็นชุมชนที่นำเอาสมุนไพรที่ชื่อว่าตำนานดินหรืออบเชยเถาครับที่เอารากไปต้มน้ำแล้วก็เอาน้ำไปใส่ในกะละแมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเราก็เลยรักษาเรื่องราวของเป็นความเป็นกะละแมของที่นี่เอาไว้
0: วันนี้เราจะได้ชิมใช่มั้ยคะ
4: วันนี้ได้ชิมแน่นอน
0: ต้องกวนมั้ย
4: วันนี้ยังไม่ต้องกวนต้องสั่ง
2: ต้องสั่ง3ชั่วโมง
0: เดี๋ยวปล่อยทีมงานไว้
2: 3ชั่วโมง
4: ได
0: ้ค่ะแต่ที่ก่อนที่เราจะไปชิมเนาะตัวกะละแมที่เป็นของพื้นถิ่นของที่นี
4: ่
0: ตรงนี้เรา อะไรคะอยู่ตรงหน้าเรา
4: คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนโบราณที่เราคิดว่าณปัจจุบันน่ะเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่ค่อยรู้จักหรือจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเราก็เลยคิดว่ามันเป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งที่มันน่าจะต้องรักษาแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าตะเหลวหรือตะแหลวหรือเฉลวของภาคกลางนะครับซึ่งทำตัวนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่แทนเรื่องราวของความเป็นมงคลนะครับช่วยในเรื่องของการขับขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากบ้านจากเรือนหรือออกจากร่างกายแล้วออกจากตัวของคนเจ็บคนป่วยนะครับก็จะมีการทำ
0: ความ
4: วันนั้นก็ยังมีความเชื่ออีกหลายๆอย่างเช่นตาแล้ว3แฉกอันนี้ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับพกติดตัวในการเดินทางเพราะจะช่วยเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็จะมี3แฉกก็คือจะมีคาถากำกับก็คือมะอาอุนะครับก็คือเป็นหัวใจของปารตาไตนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือตาแล้ว5แฉกนะครับอันนี้จะมี5แฉกอันนี้เป็นตาแล้วสำหรับใส่หม้อยาที่หมอพื้นบ้านเมื่อก่อนนะครับเวลาเขาต้มยาให้คนไข้คนป่วยทานนะครับเขาจะต้องทำตะแหลวผ้าแฉกตัวนี้กำกับใส่ลงไปในหม้อยาโดยเขาจะปักลงไปที่หม้อยา
2: เ
4: พื่อเป็นหนึ่งก็คือช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีที่มันจะลงไปในหม้อยาแล้วก็ทำให้ยานะครับคุณภาพของยามันด้อยสองก็คือป้องกันคนที่ไม่ประสงค์ดีนำสิ่งที่ไม่ดีลงไปใส่ในหม้อยาแล้วทำให้ยานั่นนะครับเสื่อมคุณภาพหรือเป็นพิษต่อคนป่วยเราก็เลยทำตัวนี้ซึ่งเป็น5แฉกก็คือคาถาของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับก็คือนะโมพุทธายะกำกับเอาไว้ทีแล้วก็จะได้รู้เลยว่าหม้อยานี้ได้มีการลงคาถากำกับแล้วเพราะฉะนั้นคนทานก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นจะหาย

0: จะมีก็เฉพาะแถวภาคอีสานหรือภาคเหนือในบางหมู่บ้านบางกลุ่มนั้นที่ยังมีเรื่องราวของพวกนี้ใช้อยู่เพราะปัจจุบันเรื่องราวของโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังรักษาหม้อยาต้มยาที่เป็นยาแบบโบราณจะไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นยาแผนปัจจุบัน
1: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบทำไว้แล้วก็เป็นคาถานะมีคาถาป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยผมนึกออกแล้วดูละครมา ดูละครมา
2: เขา
1: ก็
2: จะ
1: เรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีลักษณะเนี้ยแล้ว ปักแล้วหายตัวได้
2: นึกว่าติดซีรีส์
1: นะคือจริงๆอ่ะก็จะเหมือนกับการที่ในอดีตนะก็คือจะทำว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรแบบนี้ไป
2: ค่ะค่ะเขาทำจากวัสดุอะไรคะ
0: โดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะความเป็นมงคลของไม้ไผ่สีสุกก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ไม้แล้วมันมีความสุกเป็นสีสุกเป็นมงคลกับตัวเอง
1: หรือว่าสีฟ้าสีสุก สีสุกก็คือเป็นสีของไม้เนี่ยแหละ
2: ไม้ไผ่นี่เลยใช่ไหม
0: คือไม้ไผ่เขาจะมีอยู่ชนิดนึงเลยหลายสายพันธุ์แล้วก็ไม้ไผ่ที่เขาจะเอามาใช้สำหรับเป็นไม้มงคลก็คือไม้ไผ่สีสุกแล้วก็ไม้ไผ่สีสุกก็เป็นไม้ใน9ชนิดที่เวลาเราจะปลูกบ้านนะครับจะเป็นไม้9ชนิดที่อยู่ในหลุมของเสาเอกที่เราใช้ปักลงไปในบ้านเพราะฉะนั้นไม้ไผ่สีสุกก็เป็นหนึ่งในไม้9ชนิดนั้น
1: ครับ
2: วันนี้มีนักเรียน3ท่านเดี๋ยวคุณพี่สอนหน่อยว่าต้องทํายังไงบ้าง
0: ครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทําตัวนี้ก่อน
2: ค่ะ
0: ทดลองทําดูว่าใครจะจําได้
2: ศิลปะดีใช่มั้ยคะ
3: คะแนนเต็ม
2: ไม่ได้ค่ะ
3: แต่วันนี้
2: เริ่มยังไงดีอ่ะ
1: วันนี้แล้วแอบเอาของลุงกิ๊ก
0: แ
1: ล้ว
0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะใช
1: ้ครับ
2: เริ่มต้นจากไม้ไผ่
0: ครับ
2: อันนี้ก็จะมีเป็นสีๆด้วยใช่มั้ยคะ
0: จะเป็นสีๆก็เราจะเอามาทําเป็นตัวโมบายตัวนี้แต่อันเนี้ยเราจะให้เรียนรู้เรื่องของการทําตาเหลวตัวนี้ก่อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเอาแค่3แฉกพอเน
1: า
0: ะ
1: ตาเหลว
2: 3ชอบค่ะ
0: พอตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดเพราะถ้าพับไม่เท่ากันมันก็จะสอดไม่ได
1: ้ครับ
0: เอาตัวนี้ง่ายค่ะอันนี้ก็
2: คือว่าใช้คําว่าง่ายเนาะได้เริ่ม
3: ง่ายสุดแล้ว
1: จะมาง่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยของลุงกิจเนี่ยก็จะมีคนมาดูมาทํากิจกรรมแบบเราเนี่ยมีทั้งคนที่วัยสูงอายุมีเด็กๆก็มีเพราะ
2: ฉะนั้นก็เลยนะวัยสูงอายุ
1: นี่วัยสูง
2: ทางนี้
1: นะวัยสูงอายุนะก็คือมีวัยเด็กคือทุกวัยมาทําได้หมดเลยก็จะมีกิจกรรมแบบเนี้ย
0: จับขึ้นมาครึ่ง
2: อ
0: ันนี้กดไว้นิดนึง
1: อันนี้กดไว้อ่ะ
3: ครึ่งนึงเนาะ
2: ครึ่งนึงนะ
0: เอามือซ้ายจับนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มือขวานะครับพับจากตัวเนี้ยพับลงไปเลยครับพับนี
2: ้พับไปด้านหลัง
0: ลงมาด้านขวามือ
1: พับลงมาด้าน
0: ให้มันเฉียงออกมาทางขวามือ
1: ให้มันเฉียงมา
3: ทำไมเราไม่ครึ่งอ่ะ
2: เราไม่ครึ่งเหมือนกัน
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
3: ตอนจับ
1: อ๋อพับอย่างนี้นะฮะกล้องไม่ต้องอินมาอินเสิร์ตที่ผมนะครับ
0: แล้วเสร็จแล้วให้เรากะระยะพอสมควรนะครับกะระยะพอสมควร
3: ประมาณ1นิ้วเน
0: า
3: ะ
0: พอสมควร
3: นิ้ว
0: แล้วก็พับจับเนี้ยนะครับแล้วก็พับกลับข้างนี้
3: มาข้างนี้กลับมาข้างนี้ค่ะ
0: กลับมาโอเคได้แล้วครับโอเค
1: กลับมาข้างน
3: ี้
1: เยอะน้อยประมาณนี้ไหมครับ
0: แล้วแต
1: ่ประมาณนี
0: ้
2: เล็กใหญ่ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้เล็กใหญ่ได
1: ้พับกลับมาด้านนั้น
2: เมื่อกี้คุณเป็นคนพูดเองนะว่า
1: อุ้ย
2: ผู้สูงอายุหรือลูกเด็กเล็กแรงทำได้หมด
0: ใช่ครับเป็นเลข4ครับเป็นเลข4กับหลัง
2: เป็นรายการที่สนุกสนาน
1: เล็กสุดแปลก
0: แล้วเสร็จแล้วให้เราดูจากระยะที่เราพับตรงนี้
1: คร
0: ับ ว่าเราพับไว้ยาวประมาณเท่าไหร
3: ่โอ้ยาว
0: ให้เราพับจากตรงนี้เท่ากัน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: พับให้มันเฉียงขึ้นมาบนนี้
2: จากเส้นเล็กเนี่ยหรอคะ
0: ครับ
3: เฉียง
0: พับขึ้นมา
2: เอาละสิ
0: พับไป
2: อุ้ย
0: โอเค
2: แล้วคือถ้ามันหักแล้วมันหักเลยนะ
0: พับบิบเบา
2: ๆนะครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ได้ไหมอ่ะไม่เท่ากัน
0: ครับแล้วเสร็จแล้วเราจะคว่ำลงไปนิดนึง
1: เสร็จแล้วไหนยังไม่เสร็จเลยถึงไหนแล้วเนี่ย
3: ถึงไหนนี
0: ่จับปลาย
1: ไปแล้ว
3: พับกลับไป
1: พับกลับไปทางไหนเดี๋ยวสอนก่อนอันนี้
3: เข้าไปไหนแล้ว
0: เอาปลายสอดลงไปในสามเหลี่ยม
3: เอาสอด
2: ปลายสอดลงไปในสามเหลี่ยม
3: นะคะ
1: พังแล้วยังได้แค่เลข4เอง
0: มันจะออกมาเป็นสามแฉก
1: เป็นสามแฉก
2: จะเป็นรูปหัวใจหรือเปล่า
3: เฮ้ยเราเป็นรูปหัวใจนะ
0: นั่นแหละครับถูกแล้ว
3: แต่ของเราหักไปเลยอ
2: ่
3: ะ
2: อันนี้เหรอคะอะไรคุณครูเริ่มแล้วค่ะ
3: อุ้ยเป็นรูปหัวใจอ่ะ
1: ทำไมเราไม่
0: ถูกแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่ได้
3: ย้อนกลับไปย้อนกลับไปเข้าตรงนี้ค่ะ
1: ไหน
3: หักจากตรงนี
0: ้เพียงแต่ว่าเอาหักนะครับ
1: หักเนี้ยเข้าเนี้ยเหรอ
0: แค่นี้เอง
3: หักเข้ามาสิ
1: เนี่ยหรอ
3: เข้ามาเออ
2: ได้เลย
3: เข้ามาสอดเข้าไปสอดเข้าไป
1: สอดเข้าไปอุ้ยมันก็จะไม่หลุดหรอ
0: ไม่หลุดหรอครับ
3: สอดเข้าไปมันจะหลุดได้ยังไงล่ะพ่อ
1: เนี่ยหรออ
0: ่านั่นแหละครับถูกต้อง
1: นั่นแหละครับอ่ากล้องอุ้ยเงินไหนว่าแล้ว
0: นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นตัวแทนแชร
3: ์ค่ะ
1: อ่า
2: อ่าโอมอ่ะพี่โอมคุณโอมค่ะอ่ะอันนี้เอาไปค่ะอันนี้ได้แล้ว
3: ไม่ต้องร้อง
1: อ่ะได้ได้อันนี้ได
3: ้คุณโอมไม่ต้องร้องให
1: ้เดี๋ยวตัดต่อตรงที่มันหลุดออกเดี๋ยวกาวแปะ
0: อ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นนะคร
1: ับเป็นเบื้องต้น
3: อันนี้อันนี้คาถาอะไรคะ
0: อันนี้มะอะอุ
2: มะอะอุ
1: มะ
0: ก็คือหัวใจของพระรัตนตรัย
2: เอาไว้พกในการเดินทาง
0: ใช่ครับ
2: แคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ไม่แคล้วคลาดตั้งแต่เริ่มเดินทาง
3: พอเอาไป3อันเลย
2: หักตั้งแต่เริ่มเดินทางอันนี้พอมันเป็นสีๆ
0: พอหลังจากตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยเวลาให้นักท่องเที่ยวทํามันก็เหมือนตัดเดียวแล้วมันเสร็จได้ออกแบบไม่ได้จินตนาการเราก็เลยมาทําให้มันเป็นลักษณะของการทําโมบายเพิ่มสีเพิ่มสันเพิ่มความหลากหลายในจินตนาการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลยทำให้มันเป็นกิจกรรมโดยการนำผู้ตัวนี้ครับผู้ไหมพรมตัวนี้ครับมาใส่เข้าไปในตัวของกระดิ่งแล้วก็ร้อยออกมาเป็นใส่ลูกปัดแล้วก็ร้อยออกมาเป็นผู้ตัวนี้
2: อันนี้มีความหมายของสีไหมคะว่าต้องแบบเป็นสีไหนอะไรอย
0: ่
2: าง
0: นี้สีจะไม่ได้เน้นแต่เน้นเอาสีที่คนชอบก็คือฉลกของแต่ละบุคคล
2: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีสดๆเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับสีสดครับแล้วก็จะเอามาใส่ในตัวของกระดิ่งเราก็จะมีกระดิ่งให้ตัวนี้
3: ทำแบบนั้นหรอ
2: ชึบกระดิ่งก็แล้วแต่เราเลยเนาะว่าเราจะชอบสี
0: เพียงแต่ว่าให้มันตัดกับตัวไหมพรมนิดนึงนะครับมันจะได้ดูสวยแล้วเสร็จแล้วก็ร้อยลูกปัดได้เลยครับ
1: ร้อยลูกปัด
0: ครับลูกปัดร้อยได้เลย
3: อันนี้ได้รายการผู้สูงวัยอีก
1: ใช่ครับสูงวัยใจยังเสียงยิ้มกันไกลอ
2: ันนี้ต้องแบบว่ากี่ลูกย
0: ัง
2: ไง
0: โดยปกติแล้วเราก็จะใช้ประมาณ5ลูกนะครับพอทำถ้ายาวเกินก็จะไม่สวยนะครับ
2: ไม่ได้มีความหมายใช่ไหมคะ
0: จริงๆ5ลูกก็เหมือนหัวใจของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วครับนะโมพุทธายะนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคาถาอยู่แล้ว
3: ยังไงให้แน่นอ
0: ่ะอันไหนฮะ
1: โอ้โหไปถึงตรงนั้น
2: นักเรียนคนนั้นไปเร็วมากค
1: ่
2: ะ
1: ไปเร็วมากนะครับ
2: ไปเร็วมาก
1: จริงๆตัวนี้ก็เหมือนกับการที่ได้ฝึกสมาธิด้วย
0: ใช่ครับฝึกสมาธิแล้วก็ออกแบบออกจินตนาการด้วยตัวเองว่าอยากจะได้แบบไหนก็ได
3: ้จิตใจจะได้ไม่
1: อันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครับ
0: เสร็จแล้วเวลาผูกก็เนี่ยครับเอาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ผูกได้เลย
3: ค่ะอยู่มั้ยอยู่เหรอ
2: ทำไมฉันยังไม่เสร็จสักที
0: ถูกไหมครับ
3: ต้องเอาอีกเส้นหนึ่ง
0: ต้องเอาเส้นใหม่เลยครับเอาเส้นใหม่ผูกข้างบนเลยครับ
2: ผู้สูงอยู่ทางนี้ไปเร็วจัง อันนี้เลือกสีได้ตามชอบนะ
0: ใช่ครับเลือกสีได้ตามชอบ
3: แล้วเราก็มัดก่อน
0: มัดก่อนครับแล้วค่อย
2: แบบนี้นี่คือว่าคุณพี่ทำไว้แล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้ทำไว้เสร็จแล้ว
2: ทำยังไงนะอันนี
0: ้มัด
2: ผูกเลยเหรอคะ
0: ผูกเลย
1: อ๋อมันจะต้องมี2อันใช่มั้ยคร
0: ับ
1: ใช
0: ่ค่ะใส่อันเดียวก็ได้ครับ
1: ใส่อันเดียวก็ได
0: ้วันนี้เอาอันเดียวก่อนวันเดียว2อันเดีย
1: วแบบเดียว
3: ไม่เสร็จ
1: อันเดียวให้รอดก่อน

0: เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือผลงานของออที่1ค่ะออออค่ะ
1: เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะสำหรับผลงานของอ2ออุค่ะสวยงามมากอ3
2: ครับผมและนี่คือวิธีกรอ3นะฮะอมจากรายการเมืองไทยดีๆและทำให้สนจอนะครับ
1: โอ้โห
2: นี่นะครับก็เกือบเสร็จครับ
0: เกือบ
2: ตอนนี้กำลังแก้ไขปมตรงนี้อยู่เป็นคนมีปมครับผม
0: เป็นยังไงบ้างลูกศิษย์คะสาม
3: คนเก่งครับเก่งแค่แป๊บเดียวก็ยังจำทำได้
0: แป๊บเดียวได้แบบว่าชุลมุนวุ่นวายมาก
2: จริงๆแล้ว3ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เราตัดต่อ
0: โอเคค่ะทีนี้มาช่วงเวลาของการชิมและกะละแมอย่างที่ว่าเดี๋ยววันนี้คนจะชิมเนาะ
3: ได้เลย
0: มีให้ชิมใช่ไหมคะ
3: มีให้ชิมครับวันนี
0: ้ขอไหนเด็กเสิร์ฟอยู่ไหนคะเชิญเด็กเสิร์ฟหน่อยค่ะอันนี้จ้างมานะคุณพี่จ้างมาจากไหนเนี่ยเด็กเสิร์ฟเนี่ย
2: เชิญครับน้องโอ้เดิน3รอบแล้วม
0: าเด็กเสิร์ฟหน้าตาดีด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ยังร้อนอยู่เลย
0: อันนี้คือหน้าตาของกะละแมใช่มั้ย
3: คะ
0: อธิบายนิดนึงว่าเราจะต้องทานอะไรยังไงบ้าง
3: ก็คือเราจะมีถั่วนะครับซึ่งเป็นเครื่องเคียงที่เวลาเราทานกะละแมแล้วมันจะมีรสหวานเราจะใช้ถั่วตัดกับความหวานให้มันออกมันๆนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวกิมมิคอันนึงที่จะกินคู่กับกะละแม
2: ครับ
3: เราชิมได้เลยครับ
0: แล้วทําไมอันนี้มีเป็นแบบสี
3: อันนั้นเราจะคลุกงาคั่วนะครับซึ่งเป็นงาที่เราเอาไปบดนิดนึงเพื่อเอามาคลุกในตัวกะละแมเวลาเราทานเราก็จะได้เรื่องของแคลเซียมที่ช่วยบํารุงเนื้อกระดูกด้วยนะครับโดยมีงาเป็น
0: อันนี้ก็คือสามารถที่จะทานตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีแพ็คสําเร็จครับ
3: อันนี้ก็จะเป็นแพ็คที่เราแพ็คนะครับไว้สําหรับจําหน่ายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นของแบบนี้
0: อ่ะถึงเวลาชิม
1: เวลา
0: เดี๋ยวจะขออนุญาตปล่อยให้2คนเนี้ยเค้าทําตัวนี้นะคะให้เสร็จสมบูรณ์สักนิดนึงนะเพราะว่าด
2: ูแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: โอเคยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ชิมตัวกะละแมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตพาตัวคุณพี่พาไปทําสปาเท้าจะผ่อนคลายขนาดไหนเราชิมตัวนี้เดี๋ยวขอตัวนะคะขออนุญาตไปทำสปาเท้านะคะ
2: ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอย่าลืมรายการของเรานะครับเมืองไทยดีๆและธรรมสัญจรนะฮะก็ดู MBT ภาคกลางก็เปิดรับชมผมได้ครับผม
0: เดี๋ยวเก็บค่าโฆษณานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทำสปาเท้ากันค่ะชิมค่ะ
3: ชิมเลยครับชิมเลย

0: มาค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำสปาเท้าใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณพี่เชิญทางด้านนู้นเลย
1: ครับ
0: ต้องยังไงบ้างคะแนะนำหนูหน่อย
1: ครับได้เลยครับก็ถอดรองเท้าเลยครับ
0: ถอดรองเท้าเลยนะคะอันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเริ่มต้นด้วย
1: คือน้ำที่ข้างเห็นนะครับอันนั้นจะเป็นน้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำต้มสมุนไพรแล้วร้อนนะครับมาผสมกับน้ำเย็นนี่ครับแล้วก็สัมผัสพออุ่นๆเดี๋ยวเราก็เอาเท้าลงไปแช่นะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะใช้สำหรับขัดเท้าเรานะครับก็จะมีมะกรูดนะครับ
0: อันนี้นะมะกรูด
1: มะกรูดเราก็จะใช้1ชิ้นต่อ1ข้าง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะมีเกลือสตุนะครับอันนี้เป็นเกลือสตุที่เรานำรากของกำนันดินนะครับเอาไปสตุกับเกลือนะครับโดยฆ่าเชื้อจากเกลือออกนะครับโดยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เราจะใช้เกลือเนี่ยขัดเท้าเรานะครับแล้วก็รากกำนันดินเนี่ยมันจะมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยให้เซลล์ผิวหนังเราเสื่อมช้าลงนะครับเหมือนกับว่าไปช่วยบำรุงผิวเท้าด้วยแล้วก็กิจกรรมเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้ดูแลเท้าเราถามว่าเท้าเราเนี่ยเราใช้เขามาตั้งแต่เล็กที่เดินได้จนปัจจุบันนานนี่ถมเถมากมายแล้วก็เราแทบจะไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเท่าไหร่เลยวันนี้เราจะมาดูแลเขาเพราะเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเพราะถ้าเราไม่มีเท้าเราก็
0: เด
1: ิน
0: ไม่ได้นะคะทีนี้ในส่วนของน้ำตัวที่เราจะนำมาเทเนี่ยเป็นน้ำที่ต้มจากอะไรบ้างคะ
1: ก็ส่วนประกอบนะครับก็จะมีทางด้านนู้นนะครับหนึ่งก็คือข่านะครับมีตะไคร้นะครับมีมะกรูดนะครับมีใบมะขามมีใบกาบหอยแล้วก็เกลือสตุนะครับข่าตะไคร้ก็จะช่วยลดเรื่องของลดอาการอักเสบอาการปวดของข้อของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็มะกรูดก็จะช่วยเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียใบมะขามก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการแพ้ผื่นคันต่างๆนะครับแล้วก็ใบกาบหอยก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของกล้ามเนื้อที่อยู่ที่เท้าเราครับให้ไหลเวียนดีขึ้นนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้คือน้ำที่ต้มมาแล้วนะคะต้องยังไงบ้างคะคุณพี่แนะนำ
1: ค่ะค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็เอามือสัมผัสเทลงไปนิดนึงก่อนพอไหมครับถ้ายังไม่อุ่นก็เติม
0: เย็นอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: เย็นอยู่เติมครับเอาแค่อุ่นๆ นะครับ
0: เริ่มอุ่นแล้วค่ะ
1: พอ okay. ไหมครับถ้าไม่พอใส
0: ่อีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: อีกนิดนึงครับ
0: okay. พอแล้วค่ะ
1: โอเคครับพอแล้วเอาเท้าท้ายเอาเท้าแช่ลงไปเลยครับ
0: ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะปกติเราต้องแช่นานไหมคะ
1: ถ้าถามว่าชอบแช่ยิ่งนานยิ่งดีนะครับเพราะเราจะได้ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายของเท้านะครับให้กับกล้ามเนื้อเรานะครับได้ผ่อนคลายนะครับการปวดข้อปวดเส้นเอ็นเราจะได้ช่วยในเรื่องของการปวดข้อปวดเส้นเอ็นด้วยนะครับพอแช่เท้าเสร็จนะครับสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะใช้มะกรูดนะครับโดยยกเท้าขึ้นมาหนึ่งข้างนะครับข้างไหนก็ได้ครับยกขึ้นมาวางบนไม้นะครับแล้วก็ใช้มะกรูดนะครับแตะไปที่เกลือสตุแตะน้อยๆนะครับไม่ต้องแตะเยอะว่าเดี๋ยวเกลือจะทำให้ระคายผิวแล้วก็ถูเท้าเราอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนการนวดนะครับเท้านะครับโดยใช้มะกรูดซึ่งก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะครับมีน้ำมะกรูดจะช่วยฆ่าเชื้อนะครับน้ำมันหอมระเหยก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะครับ
0: ปกติเวลานักท่องเที่ยวมานี่เขาต้องแจ้งเราล่วงหน้าไหมคะ
1: ใช่ครับต้องแจ้งล่วงหน้าครับเพราะเราจะได้เตรียมของเตรียมบุคลากรยิ่งถ้ามามากๆอะครับเราต้องใช้บุคลากรในการช่วยดูแลนักท่องเที่ยวหลายขั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแจ้งเราล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่

0: ครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ช่วยได้ดูแลเท้าของเรานะครับเพราะในปกติในแต่ละมื้อแต่ละวันนะครับเราอาบน้ำฟอกตัวฟอกสบู่นะครับหน้าผิวกายผิวตัวแต่ว่าเท้าเราอะเราแทบจะไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนึงที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลนะครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะต้องนำลงไปแช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็สลับกัน
1: สลับกันแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาแช่
1: ทีนี้ถ้าช่องทางการติดต่อถ้าอยากจะมาทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้มีแค่ตัวสปาเท้าอย่างเดียวเนาะมีอีกเยอะเลยอีกหลากหลายกิจกรรมติดต่อได้ยังไงบ้าง
0: ก็สามารถนะครับเข้าไปดูที่Facebook บ้านตำนานดินนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อเอาให้ท่านโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับว่าจะเข้ามาทำกิจกรรมวันไหนมากี่ท่านแล้วก็ทำอะไรบ้างก็สามารถพูดคุยจะต่อรองเรื่องราคากันได้เรื่องกิจกรรมกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบ้านตำนานดินครับ
1: ค่ะก็เดินทางง่ายๆนะคะไม่ยากที่อู่ทองเท่านั้นเองนะคะก็เดินทางกันมาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้วันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยที่พาเรามาทำกิจกรรมดีๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่นี่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของที่นี่นะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: าะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
1: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อเป็นย่านคุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได
2: ้จะเป็นในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
3: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
4: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
5: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่และก็เรื่องสุขภาพ
0: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน

0: บรรยากาศวันจ่ายเทศกาลศาสตร์จีนที่ตลาดสดสตาร์กลางเมืองระยองปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะค้าแม่ค้าเตรียมสินค้าไว้เต็มแผงแต่ยอดขายกลับไม่เป็นไปตามที่หวังสารวัตรแจ๊จับกลุ่มแก๊งหลอกขายโกคัททิปใช้คลิปสินค้าจริงลวงเหยื่อเงินไหลเข้าวันละ 1-500,000 บาททีมสารวัตรแจ๊แฝงตัวจับกลุ่มได้คาตู้ ATM จังหวัดจันทบุรีเดินหน้าสู่ Zero Waste ขับเคลื่อนโมเดลจันสะอาดรับการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดประจำปี2569ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับคุณสสิธรและดิฉันศิรินทิพย์ค่ะ
1: ข่าวแรกวันนี้นะคะเกิดเหตุระทึกที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะคนร้ายควงวัตถุคล้ายระเบิดบุกปล้นร้านทองนะคะกวาดทอง2ถาดก่อนเพ่นหนีฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารเร่งไล่ล่าค่ะเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลักษณะคล้ายระเบิดบุกเข้าไปก่อเหตุปล้นร้านทองแห่งหนึ่งในตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศค่ะซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไป6กิโลเมตรก่อนกวาดทองรูปพรรณภายในร้านไปจำนวน2ถาดยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้นะคะแล้วหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารได้ระดมกำลังเร่งติดตามตัวอย่างกระชั้นชิดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะโดยคนร้ายเข้ามาภายในร้านทองพร้อมแสดงอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดข่มขู่พนักงานก่อนกวาดทองรูปพรรณที่จะแสดงอยู่ภายในร้านไปจำนวน2ถาดจากนั้นนะคะรีบหลบหนีออกจากพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะรวมถึงฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารค่ะได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้ายในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยมีการกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีรวมถึงประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในวันนี้เจ้าหน้าที่นะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยขออย่าเข้าใกล้หรือเข้าไปเผชิญหน้าและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ขณะที่วันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจแล้วก็ชมขีดความสามารถการรบนะคะย้ำว่าพร้อมพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลแล้วก็ช่วยประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอักษิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยเมื่อเดินทางถึงสนามบินกองการบินฐานเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้รายงานและเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้ารับมอบเครื่องหมายความสามารถเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติและสดุดีในคุณูปการที่มีต่อกองทัพเรือโดยรับมอบเครื่องหมายความสามารถผู้กระทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่นายกรัฐมนตรีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมอบเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก่อนจะรับฟังบรรยายสรุปนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการเคารพบริเวณดาดฟ้าบินจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปณห้องศูนย์ยุทธการภายหลังการบรรยายนายกรัฐมนตรีได้ชมการยิงสลุดจำนวน17นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยา จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงนามในสมุดเยี่ยมความว่าจากการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการและเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้ผมมีความประทับใจในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจถึงกำลังพลทุกนายในการรักษาอธิปไตยความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศไทยตลอดไปราชนาวีไทยคือความภาคภูมิใจของชาติภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือโดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการสำคัญ3ส่วนได้แก่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองและชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลสำหรับการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ถือเป็นการฝึกที่มีความสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือและสอดคล้องกับนโยบายปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือทำการฝึกให้เสมือนการรบจริงเมื่อรบจริงต้องชนะโดยมุ่งทดสอบความพร้อมของกำลังพลการวางแผนและอำนวยการยุทธการปฏิบัติการทางเรือและทางอากาศตลอดจนการใช้กำลังและยุทโธปกรณ์ในสถานการณ์ต่างๆทั้งการปฏิบัติการตามแบบและการปฏิบัติการนอกแบบเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติ
3: มีทั้งที่เรามีอยู่ในความพร้อมนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ก็คงต้องมีการจัดหามาเสริมเพราะว่าที่เรามีมาก่อนหน้านี้ก็บางชนิดก็หมดความสามารถในการทำงานต่อไปพูดยังไงคือปลดระวางนะครับแล้วก็ในขณะที่ประเทศเราก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงทางอธิปไตยอยู่ผมกับทางผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ต้องนั่งหารือนะครับว่าเราจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพของเรานะครับ
2: พร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมศักยภาพของกำลังพลกองทัพเรือโดยระบุว่าบุคลากรไทยมีความรู้ความสามารถไม่เป็นรองประเทศใดและกองทัพเรือไม่ได้มีบทบาทเฉพาะการปฏิบัติการทางทะเลเท่านั้นแต่ยังสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางบกการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกเหล่าทัพให้มีความเข้มแข็งเพราะความพร้อมของเหล่าทัพของกองทัพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องอธิปไตยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตานานาชาติ
3: ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อกรกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมเราอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพของเราให้มีความเข้มแข็งความเป็นความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันสำคัญมากรัฐบาลมีเสถียรภาพผู้คนก็จะมีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือนะ เงินทุนต่างประเทศก็ไหลเข้ามานักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามานะครับเราก็ต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านเร่งเคลียร์พื้นที่และซ่อมแซมบ้านเรือนขณะที่

0: ระทรวงพาณิชย์ส่งถุงยางชีพ 1,500 ถุงพร้อมกำชับสินค้าต้องไม่ขาดและราคาไม่แพงด้านปภ.เปิด2ช่องทางลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียติดตามการฟื้นฟูและกำจัดดินโคลนกับขยะที่ทับถมจากน้ำท่วมขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% ค่ะพร้อมนำข่าวดีไปบอกกับป้ากาหลงเจ้าของบ้านที่ถูกน้ำและโคลนซัดจนพังเสียหายทั้งหลังโดยจะสร้างบ้านหลังใหม่เป็นบ้านยกพื้นสูงเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในอนาคตสร้างความตื้นตันใจให้กับป้ากาหลงเป็นอย่างมากค่ะส่วนหมู่บ้านฝายการเคลียร์พื้นที่คืบหน้าแล้วกว่า 80% ประชาชนเริ่มกลับเข้าพักอาศัยและใช้ชีวิตได้เกือบตามปกติค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเก็บเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำรวมถึงซ่อมแซมถนนและเส้นทางเชื่อมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกนอกจากนี้ยังตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เปิดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนช่วยให้ประชาชนสามารถนำทรัพย์สินที่ยังซ่อมได้กลับมาใช้งานและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมบรรจุถุงยางชีพก่อนปล่อยขบวนคาราวานนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจำนวน 1,500 ถุงภายในถุงยางชีพมีทั้งของใช้จำเป็นอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยกระทรวงพาณิชย์กำชับให้ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรรวมถึงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยจัดสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าครองชีพส่วนผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและประสาน SME D Bank สนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่ะขณะที่การเยียวยาผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาททั้งนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต้องตรวจสอบให้พร้อมว่าบัญชีพร้อมเพลย์ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนแล้วเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพลย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นและหากประชาชนติดขัดเรื่องการลงทะเบียนหรือการรับเงินเยียวยาสามารถติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ
1: ขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานทุกจังหวัดนะคะในการลดขั้นตอนในการเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารเพื่อเป็นการลดภาระผู้ประสบภัยค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ยกเลิกการเรียกหรือว่าขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีเกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมีให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะ
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ค่ะ ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทางด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
1: หลังจากที่สภาไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงินรัฐบาลก็เดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่กู้มากองไม่ตีเช็คเปล่าทุกบาทมีเป้าหมายประชาชนได้ประโยชน์จริงค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าการใช้เงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนสำหรับปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการไปแล้วโดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้หรือว่าคกง.เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทางการพิจารณาเพื่อให้เงินกู้ถูกนำไปลงทุนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการลงทุนจะเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมไปถึงส่งเสริมยานยนต์พลังงานสะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานให้รองรับอุตสาหกรรมพลังงานยุคใหม่ส่วนกรอบการลงทุนแบ่งเป็นประเด็นมุ่งลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ารวมไปถึงเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานด้านที่2 ส่งเสริมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งรถ EV สถานีชาร์จและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกด้านที่3 สร้างคนและสร้างงานรองรับเศรษฐกิจพลังงานใหม่ด้วยการอัพสกิลและรีสกิลเช่นการฝึกช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ช่างซ่อมรถ EV รวมถึงสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงและต่อยอดทางธุรกิจได้ขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็กำหนดข้อห้ามหรือว่า negative list อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จะต้องไม่ใช้การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้จัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์เพื่อแจกประชาชนโดยตรงรวมไปถึงห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้างและต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นโฆษกรัฐบาลย้ำนะคะว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่การกู้เงินมากองไว้และไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่ว่าทุกโครงการต้องมีเป้าหมายมีหลักเกณฑ์และมีตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ตรวจสอบได้เป้าหมายสำคัญก็คือการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้คนไทยรองรับเศรษฐกิจพลังงานสะอาดในอนาคตส่วนการขอรับจัดสรรเงินกู้หน่วยงานจะต้องระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจนโดยสำนักงบประมาณจะปรับระบบคำขอผ่าน New E-Budgeting ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเปิดโอกาสทำงานข้ามประเทศสร้างรายได้และความมั่นคงให้ประชาชนค่ะ

0: กว่า357ล้านคนแต่ปัจจุบันรูปแบบการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างงานสามารถแสดงความสามารถของตัวเองและมีโอกาสได้รับการจ้างงานในประเทศอื่นได้ที่ดีขึ้นรวมถึงการนำระบบธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์และการรับรองประสบการณ์และการเรียนรู้เดิมหรือ RPL มาใช้เพื่อให้ทักษะจากการเรียนการทำงานและประสบการณ์สามารถนำไปต่อยอดด้านอาชีพได้ขณะที่กระทรวงแรงงานผลักดันความร่วมมือ3ด้านสำคัญนะคะได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานทักษะอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนโดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า350คนทั้งรัฐมนตรีและผู้บริหารด้านแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศค่ะ
1: แรงงานต่างด้าวบริษัทไม้ชลบุรีได้มีการร้องขอสิทธิ์หลังเหตุไฟไหม้นะคะซึ่งนายจ้างเองก็รับปากว่าจะจ่ายค่าจ้างแล้วก็เยียวยาตามกฎหมายค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของแรงงานต่างด้าวบริษัทแปรรูปไม้ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุไฟไหม้ส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายและไม่สามารถให้พนักงานกลับเข้าทำงานตามปกติได้โดยแรงงานต่างด้าวจำนวน111คนได้เข้าร่วมเรียกร้องเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายกรณีค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างค่าบอกกล่าวล่วงหน้ารวมไปถึงขอรับเอกสารประจำตัวคืนเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองจากการหารือร่วมกันค่ะนายจ้างก็ยืนยันว่าจะเก็บรักษาเอกสารประจำตัวของแรงงานไว้ให้แรงงานสามารถเข้าถึงและขอรับคืนได้ตามความต้องการพร้อมอนุญาตให้แรงงานพักอาศัยภายในพื้นที่ของบริษัทเพราะมันอำนวยความสะดวกในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นอกจากนี้นายจ้างก็ยืนยันค่ะว่าจะจ่ายค่าจ้างงวดเดือนสิงหาคม2569ให้พนักงานทุกคนเต็มจำนวนและพร้อมจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างแก่แรงงานที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีจะมีการนัดหมายบริษัทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนหลังวันที่31สิงหาคมนี้ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องนะคะพร้อมกำชับให้นายจ้างดำเนินการตามกฎหมายหากมีการเลิกจ้างก็จะต้องแจ้งออกจากงานภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยค่ะ
0: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเจอส่วนผสมเมทแอมเฟตามีนเอทูมิเดซึ่งเป็นยาเสพติดในพอร์ตเคเป็นครั้งแรกนะคะชี้นะคะว่าสุดอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันค่ะนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2569มาตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยสารดังกล่าวมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจพบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีประมาณ 3% ร้อยละ 3.56และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ค่ะปัจจุบันถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสาร2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อร่างกายดร.นายแพทย์สราวุธกล่าวต่อนะคะว่าการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันค่ะเนื่องจากเอโทมิเดตนะคะมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันค่ะทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานผลการตรวจพบสูตรสารเสพติดดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศรวมถึงคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนค่ะ

ตำรวจได้ขยายผลคดียาเสพติดออนไลน์นะคะแล้วก็ไปพบขบวนการสแกมเมอร์หลอกขายโกคาร์ททิปมีการใช้คลิปสินค้าจริงสร้างความน่าเชื่อถือแต่ไม่มีของส่งให้เหยื่อเงินไหลเข้าบัญชีม้าตระเวนกดเงินวันละ 1-500,000 บาททีมสารวัตรแจ๊วางแผนจับกลุ่มได้ยกแก๊งเลยค่ะรองจ๋อนำทีมสารวัตรแจ๊และตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลแกะรอยจับผู้ต้องหา3คนก็คือนายบุญยวัฒน์อายุ24ปีนางสาวลลิตาอายุ29ปีและนางสาวนาคตยาอายุ28ปีพร้อมยาไอซ์เคตามีนเงินสด 50,000 บาทโทรศัพท์และสลิปถอนฝากเงินจำนวนมากหลังขยายผลจากคดียาเสพติดออนไลน์พบเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์หลอกขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มชื่อดังโดยนำคลิปโกคาร์ดและสินค้าต่างๆมาสร้างหน้าร้านปลอมหลอกเหยื่อโอนเงินก่อนส่งต่อเข้าบัญชีม้าให้ม้าสายถอนตะเวนเงินไปกดเงินโดยขณะจับกุมนะคะผู้ต้องหาชายกำลังกดเงินที่ตู้ ATM ย่านพระราม2ส่วนหญิงที่อยู่ในรถพยายามขับหลบหนีก่อนเกิดการไล่ล่าชนประชารถเนี่ยไปชนกับประชาชนด้วยแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุดซึ่งผู้ต้องหาชายรับสารภาพเคยทำงานแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาหลอกลงทุนแบบฟิลแฟนหลอกให้เทรดหุ้นก่อนกลับมารับหน้าที่ม้ากดเงินให้กับเครือข่ายในเมียนมาตำรวจเตือนภัยนะคะขอให้ตรวจสอบผู้ขายก่อนโอนเงินและอย่าให้ผู้อื่นใช้บัญชีเพราะอาจตกเป็นผู้ร่วมขบวนการได้ค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาคลองแขวงกลั่นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงค่ะนางสาวฉัตรประอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแขวงกลั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราโดยได้ร่วมกันเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองแขวงกลั่นให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาสู่การปฏิบัติโดยทุกมือที่ร่วมกันเก็บผักตบชวาทุกแรงกายที่ช่วยการพัฒนาคลองล้วนเป็นพลังเล็กๆที่รวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคนฉะเชิงเทราน
1: ายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก 2B Number 1จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก 2B Number 1กว่า800คนนะคะเข้าร่วมงานการจัดงานครั้งนี้มุ่งสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้สมาชิก 2B Number 1ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การแสดงออกในทางที่เหมาะสมและร่วมกันสร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็งภายในงานมีการรับสมัครสมาชิกใหม่มีการประกวด 2B Number 1 Idol การแข่งขัน 2B Number 1 Teen Dancer Size ระดับจังหวัดประจำปี2570รวมไปถึงการจัดซุ้มนิทรรศการจากอำเภอและชมรม 2B Number 1กลุ่มต้นแบบเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางการพัฒนาชมรมก่อนคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานเปิดงานการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิลามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณบ้านในบนตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยมีพระครูพนัสบุรารักษ์รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมเจ้าอาวาสวัดบ้านในบนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปการคัดกรองป้องกันโรคเบื้องต้นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคมโดยไม่คิดมูลค่ารวมถึงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น
0: นายฉัตรชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งที่3ดูแลสุขภาพคือดูแลชีวิตโดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมุ่งยกระดับสุขภาพของประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองศรีราชาที่มุ่งพัฒนาเมืองสู่ Wellness City ศรีราชาเมืองแห่งสุขภาวะที่ดีโดยงานมหกรรมสุขภาพจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการดูแลสุขภาพได้รับการคัดกรองสุขภาพประเมินสุขภาพเบื้องต้นรวมถึงความรู้ด้านสุขภาพอันจะทำให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
1: ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีนายกำชัยตั้งสถิตธรรม ขออภัยค่ะตั้งธรรมสถิตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณานโยบายแผนงานและโครงการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่การประชุมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยมุ่งให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรวมถึงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง
0: ด้านจังหวัดตราดจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิขุนพุ่มค่ะนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะผู้แทนพระองค์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิขุนพุ่มให้กับเด็กพิการโดยมีผู้ปกครองนำเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดตราดจำนวน70คนเข้ารับมอบทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจัดขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศอันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิขุนพุ่มนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กพิการและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้จังหวัดตราดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นโดยเป็นการมอบทุนระดับประถมศึกษาทุนละ 5,000 บาทจำนวน70ทุนรวมมูลค่า 350,000 บาททั้งนี้เพื่อผู้ปกครองนำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบในครั้งนี้นำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขุนพุ่มต่อไปค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรีเดินหน้าสู่ซีโร่เวสต์ขับเคลื่อนโมเดลจันสะอาดโดยรับการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดประจำปี2569ค่ะนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปีพ.ศ. 2569กลุ่มจังหวัดบริบทเมืองขนาดกลางซึ่งนำโดยนางสาวชมชนฉัตรชัยภาพรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอกาสนี้คณะอนุกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรีที่เน้นการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอาทิการแปรรูปขยะทะเลเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนากุ้งรวมถึงการนำใบไม้ธรรมชาติมาแปรรูปเป็นภาชนะทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกก่อนที่คณะจะลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการขยะในระดับชุมชนและกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลจากการประกวดจังหวัดสะอาดอย่างต่อเนื่องมาแล้ว7ครั้งตั้งแต่ปี2560สำหรับปี2569นี้จังหวัดได้เน้นขับเคลื่อนงานผ่านโมเดลจันสะอาดมุ่งสร้างจิตสำนึกและวินัยด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมพร้อมต่อยอดโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนไปสู่การรองรับปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระดับท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่การสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่
0: ต่อมาคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกจังหวัดสะอาดได้ลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนจังหวัดจันทบุรีซึ่งการประเมินในครั้งนี้เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้นำเสนอแนวทางบริหารจัดการขยะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการลดปริมาณขยะการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองจันทนิมิต นมิตรได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่ทางห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลตลาดและสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการจัดเทศกาลทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้และเศษอาหารการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิลรวมถึงนวัตกรรมจากขยะพลาสติกโดยมีทั้งกระเป๋าจากฝาขวดพลาสติกพวงกุญแจพลาสติกและหมวกกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นของใช้และเพิ่มมูลค่าเทศบาลเมืองจันทนมิตรนะคะได้ย้ำว่าการจัดการขยะที่ยั่งยืนไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
1: จากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดไปลงพื้นที่วัดบ้านตาเรืองตำบลประตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมประตงโมเดลต้นแบบชุมชนซีโร่เวสต์และชุมชนคาร์บอนต่ำโดยอำเภอสอยดาวและเทศบาลตำบลประตงได้นำเสนอแนวทางบริหารจัดการขยะภายใต้ประตงโมเดลที่มุ่งขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดขยะและชุมชนคาร์บอนต่ำผ่านการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในทุกครัวเรือนการลดการใช้ถังขยะการส่งเสริมธนาคารขยะการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์การผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะรีไซเคิลและการจัดตั้งกองทุนชาปนกิจจากธนาคารขยะภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จด้านการคัดแยกขยะการจัดการขยะจรหรือขยะผีการสร้างเครือข่ายวัดโรงเรียนและชุมชนรวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนนอกจากนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับฐานการเรียนรู้

0: ู้ที่จัดแสดงประกอบไปด้วยการแปรรูปน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นสบู่ขัดหม้อการเพิ่มมูลค่าเมล็ดลำไยเป็นครีมสบู่และยาดมการผลิตกระเป๋าจากพลาสติกรีไซเคิลการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะและการสาธิตการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงจากถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยกขยะต้นทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและเยาวชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะและจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่นในระดับประเทศต่อไปด้วยค่ะ
1: ด้านเทศบาลตำบลทับมาเติมความรู้แกนนำสุขภาพในพื้นที่ภายใต้โครงการควบคุมการขาดไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนุนประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนค่ะนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมการขาดไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลระยองมาบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสารไอโอดีนและเห็นความสำคัญของการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและตระหนักถึงประโยชน์ของสารไอโอดีนรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบริโภคเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชนในการดูแลเรื่องโภชนาการและช่วยกันป้องกันปัญหาการขาดสารไอโอดีนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีค่ะ
0: ไปดูบรรยากาศวันจ่ายเทศกาลศาสตร์จีนที่ตลาดสดสตาร์กลางเมืองระยองนะคะพบว่าปีนี้ในบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้น้อยกว่าทุกปีขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างก็เตรียมสินค้าไว้เต็มแผงแต่ว่ายอดขายกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากการไปลงพื้นที่พบว่าร้านจำหน่ายหมูไก่หัวหมูและไก่ต้มสำหรับไหว้เจ้าต่างเตรียมสินค้าไว้รองรับเทศกาลแต่ว่าลูกค้าที่เดินทางมาซื้อของเนี่ยมีจำนวนไม่มากนะคะโดยเฉพาะร้านไก่สดที่มีไก่แขวนไว้เต็มแผงแต่ยอดขายค่อนข้างเงียบJS อายุ60ปีแม่ค้าขายไก่สดบอกว่าปีนี้บรรยากาศการขายเงียบมากนะคะตั้งแต่ขายของมายังไม่เคยเจอเทศกาลศาสตร์จีนที่ซบเซาขนาดนี้แม้ต้นทุนไก่จะสูงขึ้นแต่ว่าร้านยังคงขายราคาเดิมเพื่อให้ลูกค้ามีกำลังซื้อไก่สดขายประมาณกิโลกรัมละ90บาทไก่ขายกิโลกรัมละ100บาทและไก่บ้านกิโลกรัมละ150บาทแต่ปีนี้ต้องลดปริมาณไก่ที่สั่งเข้าร้านลงเกือบครึ่งเพราะเกรงว่าจะขายไม่หมดขณะที่นางสาวอัคณาอายุ52ปีเป็นแม่ค้าขายหัวหมูและไก่ต้มสำหรับไหว้เจ้าก็เปิดเผยค่ะว่าปีนี้สั่งไก่มาประมาณ600ตัวขายในราคาตัวละ190บาทหัวหมูเตรียมไว้ประมาณ500หัวราคาตามขนาดตั้งแต่450ถึง480บาทแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าบรรยากาศเงียบกว่าปีก่อนและยังต้องลุ้นยอดขายว่าจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่ขณะที่ประชาชนที่ออกมาซื้อของไหว้บอกว่าปีนี้ต้องลดปริมาณของเส้นไหว้ลงเพื่อประหยัดเงินและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนราคาผักสดและสินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการยังใกล้เคียงกับราคาปกติแต่ภาพรวมการจับจ่ายยังไม่คึกคักสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่ชะลอตัวลงพ่อค้าแม่ค้าจึงต้องลุ้นว่าบรรยากาศในวันไหว้ศาสตร์จีนนะคะจะมีประชาชนออกมาจับจ่ายเพิ่มขึ้นและช่วยให้ยอดขายกลับมาคึกคักได้มากน้อยเพียงใด6ภาคีภาครัฐเอกชนเครือข่ายในพื้นที่ลงนาม MOU ขับเคลื่อน EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครอบคลุม3มิติก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายในพื้นที่ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการ EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืนความร่วมมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างเป็น นรูปธรรมภายในงานก็ยังมีการเสวนานะคะในเรื่องของ EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะเยาวชนการต่อยอดโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนและการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้สินค้าและบริการของชุมชนเข้าถึงภาคธุรกิจสำหรับความร่วมมือแบ่งเป็น3ด้านค่ะได้แก่ด้านสังคมมีการพัฒนาทักษะเยาวชนและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำและด้านเศรษฐกิจคือเชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชนเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้ง3ด้านมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างทั่วถึงโดยมีทั้งภาครัฐเอกชนภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนร่วมกันขับเคลื่อน
1: ด้านคลังภาคตะวันออกปตท.ร่วมสืบสานประเพณีดำนาส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรไทยแก่เยาวชนและชาวต่างชาติค่ะนายฐานิตินนามผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคลังภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายพรหมมางามพำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีดำนาเทศบาลนครแหลมฉบังวันสาธิตชวนเด็กไทยปลูกข้าวปลูกใจสืบสานอาชีพการทำงานให้ยั่งยืนประจำปี2569ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองคล้าเทศบาลนครแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายอดิเรกอุ่นโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีการดำนาของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนและชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านการทำนาผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภายในงานมีการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมบังคับโดรนการเกษตรขึ้นบินพ่นปุ๋ยในแปลงนาข้าวเพื่อสาธิตการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรจากนั้นเป็นการแข่งขันปิดตาจับเป็ดค่ะซึ่งก็สร้างความสุขสนานและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้คลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่พร้อมร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสืบทอดคุณค่าของวิถีไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อทะเลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือแหล่งอาหารและอาชีพของชุมชนชายฝั่งบ้านตาหนึกที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงชวนผู้มาเยือนมาสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านผ่านกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอเรียนรู้ภูมิปัญญาการคลาดหอยจากคนในพื้นที่พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่าค่ะ
2: เราต้องเอานี่เขาขึ้นไปแล้วเอานี่ไว้ในบ่าแล้วดึงดึงลูกดึงกดให้มันเข้าหน่อยลูกกดกดกดไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆอันนี่เจอแล้วลูก
0: พี่บุญมาชาวบ้านชุมชนบ้านตาหนึกสาธิตและสอนวิธีการใช้คลาดหอยหลังจากททร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านคลองใหญ่จังหวัดตราดให้คึกคักขึ้นอีกครั้งเพราะการคลาดหอยแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากต้องอาศัยเทคนิควิธีเพื่อการให้ได้หอยมาโดยไม่ทำลายธรรมชาติ
2: ชาวบ้านเราก็จะเรียกหอยขาวแต่ที่อื่นจะเรียกหอยตลับจ้ะก็ลงมาก็เจอเลยอ่ะจ้ะคือว่าจะขาดเพราะถ้าเราจะทำอาหารแล้วก็ลงมาขาดได้เลยมันถ้าเราไม่ได้ขาดแบบว่าขาดถ้าว่าเราขาดบ่อยๆเนาะมันก็จะมีคอยมีแต่ถ้าเราอยากจะทำอาหารปุ๊บแล้วก็ลงมาขาดแล้วก็จะเจอหอยไปทำอาหารได้เลยจ้ะการขาดคือจะเอาขาดมาแล้วก็จะมีที่ขาดเนี่ยแล้วก็มีเชือกขาดเอวแล้วก็หอยหลังแบบนี้ต้องมีอย่างนี้เพราะมันทุนแรงเราแต่มันเป็นขาดเฉยๆด้วยที่ไม่มีเชือกขาดเนี่ยมันจะเจ็บหลังเจ็บบ่ามันจะไม่เข้าดินเพราะว่าหอยจะอยู่ ใต้ดินไม่ใช่อยู่บนดินมันเป็นที่ว่าทะเลอ่ะถ้าว่าคลื่นใหญ่ลมแรงบางทีหอยมันก็ไปตามน้ําตามลมถ้าว่าไม่มีคลื่นเนี่ยหอยเค้าก็จะอยู่กับที่บางทีมากอาจจะเจอมากเจอน้อย

0: สำหรับนักท่องเที่ยวทะเลอาจเป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่สำหรับคนในชุมชนชายฝั่งทะเลคือทั้งแหล่งอาหารแหล่งทำกินและวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีเหล่านี้จึงไม่เพียงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนแต่ยังเป็นการถ่ายทอดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติผ่านเรื่องราวและภูมิปัญญาของคนในชุมชน
1: เมื่อก่อนนะครับก็เป็นการกับข้าวประจำครัวเรือนทุกหลังคาเรือนพอไม่มีกับข้าวก็มาก่อนหอยขาวนะครับเราก็เห็นว่าความสำคัญนะครับเกิดส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งททนะครับได้รับสนับสนุนมาให้สนับสนุนมานะครับให้ทำกิจกรรมนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับสำหรับแม่บ้านที่ว่างงานพ่อบ้านที่ว่างงานนะครับใช่มีอุปกรณ์ให้ครับไอ้เราทดลองขาดเองจริงนะครับไปใจดูนะครับอย่างที่มากิจกรรมวันนี้นะมาจากหลายที่นะครับมาจากตะกี้ถามมาจากพิษณุโลกก็มานะครับ
0: กิจกรรมคลาดหอยคอยเธอจึงเป็นมากกว่าการพานักท่องเที่ยวลงสัมผัสพื้นทะเลเพราะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ภูมิปัญญาการคลาดหอยขาวไปจนถึงการนำวัตถุดิบสดจากทะเลมาปรุงเป็นอาหารประสบการณ์ที่ได้รับนอกจากความสนุกและความประทับใจยังทำให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมเรียนรู้ว่าการใช้ประโยชน์จากทะเลสามารถทำควบคู่ไปกับการดูแลรักษาธรรมชาติได
2: ้พิษณุโลกครับสนุกมากชอบกิจกรรมก็ดีใจได้หอยมันก็ดีครับรวมสมบูรณ์ดีครับน่าเที่ยว10กว่าตัวแล้วครับเนี่ยคนเดียวอ่ะมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเขาก็พามาดูกิจกรรมเขาบอกที่นี่มีคลาดหอยเขาก็พามาดู
3: มาตั้งใจมาเห็นเขาโปรโมททางเว็บไซต์ก็เลยเข้ามาที่จังหวัดตราดก็คือมาคือนอนพักตรงใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เลยมาดูกิจกรรมเพราะว่าวันนี้มีก็เลยมากับครอบครัวยกครอบครัวมาทำกิจกรรมก็ได้รู้วิธีชาวบ้านว่าเขาวิธีหายังไงวัตถุดิบถ้าสำหรับคนไม่เป็นยากแต่ถ้าเกิดคนเป็นก็คงง่ายแต่ก็สนุกดีนะกิจกรรมสนุกดีก็ไม่เคยทำก็ต้องได้ทำก็เท่าที่มองนะมีพวกปูพวกหอยตัวใหญ่ก็คือยังอุดมสมบูรณ์อยู่ตัวใหญ่มากหอยอ่ะเขาไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เพราะเขาเรียกว่าหอยอะไรที่แบบนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่
0: เพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนอาจไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่แต่เริ่มได้จากการทำให้คนรู้จักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเมื่อทะเลยังอุดมสมบูรณ์ชุมชนก็ยังมีแหล่งอาหารมีอาชีพและมีรายได้ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้ว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเราก็มีหน้าที่ช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติกลับคืนมาเช่นกันทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงานแล้วรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะนำเสนอในตอนคำว่าทางในทางกฎหมายมีอะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรโดยคุณวชิรภามาเดือนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตค่ะ

วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนนึงได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบ

จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี้คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นได้2อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจะไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่2ทางจำเป็นแบบที่2ก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจำเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจำเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจำเป็นและทางจำเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางภาระจำยอมทางภาระจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงนึงซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงนึงที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางภาระจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนภาระจำยอมแบบที่2คือภาระจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางภาระจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยภาระจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางภาระจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางภาระจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดูแลสมองดีๆด้วยการกินอาหารให้ครบ5 หมู่พักผ่อนให้เพียงพอสมองทั้ง2 ซีกจะได้อยู่กับงานนะ

0: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ตุ้ยในรายการรัดคิวหมอรามาครับมาพบกับทุกท่านทาง Facebook Live ครับ YouTube ของรามา Channel แล้วก็ True Vision 42เช่นเคยครับฝากคำถามกันมาได้เลยนะครับรัดคิวตอบทุกคำถามให้ท่านผู้ชมเช่นเดิมครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ย
0: ครับเรื่องเกี่ยวกับหมอการทำฟันครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฟันในเด็กใช่ไหมครับการทำฟันในเด็กครับส่วนใหญ่คอมเมนต์จะเยอะมากครับเวลาที่ทันตแพทย์อาจารย์ทันตแพทย์มาออกนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรที่สงสัยถามมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลช่องปากเหงือกครับมีปัญหาอะไรที่สงสัยอยากซักถามไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับรีบพิมพ์คอมเมนต์มารัดคิวตอบคำถามกันได้เลยนะครับหลายท่านคงเห็นแล้วว่าหลังๆนี้เรามีเรื่องพีคอาคาร์ดใช่ไหมครับในช่วงพีคอาคาร์ดก็เพิ่มเข้ามาในรายการนะครับวันนี้เราเปิดโอกาสให้แฟนรายการครับทุกท่านนำเสนอกันมาว่าอยากถามคำถามอะไรครับในช่วงพีคอาคาร์ดนะครับคอมเมนต์แต่ใส่2แฮชแท็กนะครับ1ก็คือรัดคิวหมอรามาครับแล้วก็2ก็คือรามาชาแนลต้องมาทั้งคู่ครับรัดคิวหมอรามาและรามาชาแนลนะครับคำถามที่น่าสนใจแล้วก็โดนใจทางทีมงานนะครับสิ้นเดือนเราจะสุ่มแจกกล่องยา3รางวัล นะครับเนาะคือกล่องอันนี้ใช่ไหมครับปิ่นนี่มี2สีฟ้า
1: สีขาวค่ะ
0: แล้วก็ขาวครับกล่องยาครับอย่าลืมนะครับต้องมีทั้ง2แฮชแท็กเนาะรัดคิวหมอรามาแล้วก็รามาชาแนลครับกลับมาที่เรื่องของเกี่ยวกับการทำฟันครับโดยเฉพาะการดมยาสลบน
1: ะ
0: เวลาที่เราต้องทำฟันในเด็กเล็กๆครับนะผมว่าผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะวิตกกังวลใช่ไหมครับผมว่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยๆใช่ไหมครับเนาะว่าเราเอ๊ะแบบบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะปกติเราทำฟันแค่ซี่สองซี่หีเนาะในเด็กโตหรือผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเราก็แค่ฉีดยาชาหรือบางครั้งก็อาจจะแค่โปะยาชานิดหน่อยนะครับเนาะอาจารย์ครับเวลาที่เราในกรณีไหนบ้างครับที่เราต้องทำฟันแล้วในเด็กนะครับนะเราจำเป็นต้องมีการดมยาสลบครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าค่ะดมยาสลบทำฟันดูแบบเป็นเรื่องน่ากลัวดูเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนั้นแล้วเราเลือกเป็นเรามีข้อเขาเรียกอะไรอะคะเป็นมีเกณฑ์ในการตัดสินใจในการพิจารณาว่าเอ๊ะคนนี้ควรจะดมยาทำฟันคนนี้ทำปกติได
0: ้
1: อย่างกรณีไหนบ้างอย่างเช่นเด็กเล็กค่ะที่เขาไม่ให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็มีฟันผุเยอะแล้วเราจะต้องทำกันหลายครั้งต้องจับต้องเพราะเด็กอะค่ะความร่วมมือก็มีไม่เยอะนะคะเวลาทำฟันทีนึงขนาดผู้ใหญ่เรายังมีความกังวลเลยในเด็กก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เด็กเล็กมากๆแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเราในการทำฟันแล้วก็มีงานมีฟันผุเยอะเพราะฉะนั้นดมยาสลบเป็นอีกทางเรื่องนึงค่ะที่เราเสนอให้ผู้ปกครองนะคะแต่ถามว่าจำเป็นต้องดมยาอย่างเดียวไหมบางทีก็ไม่ถ้าเกิดผู้ปกครองมีความกังวลมากแล้วไม่อยากดมยาจริงเราทำตามปกติได้แต่เครื่องไม้เครื่องมือเราก็จะเยอะหน่อยผู้ปกครองโอเคไหมว่าถ้าลูกต้องร้องประมาณครึ่งชั่วโมงยินด้วยถ้าเกิดยินเยอะค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่จับไม่ไหวก็จะมีตัวช่วยผ้าห่อตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่เยอะขึ้น
0: ค
1: นไข้ที่มีความต้องการพิเศษผู้ป่วยก็อย่างน้องๆเด็กพิเศษซึ่งอาจจะให้ความร่วมมือกับเราไม่ได
0: ้
1: ต่อให้งานไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้เขาอยู่นิ่งๆให้เราทำฟันตามปกติได้การดมยาสลบก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างเช่นคนไข้ที่มาหาเราจากที่ไกลมากมาจากต่างจังหวัดแล้วก
0: ็
1: ถ้าต้องมาหาเราหลายครั้งบางทีมันเดินทางลำบากดมยาสลบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คนไข้อย่างนั้นนะคะหรือว่ากลุ่มที่มีโร
0: ค
1: ทางระบบเฉพาะพิเศษอย่างที่แบบมีความเสี่ยงในการทำฟันอย่างเช่นคนไข้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่แบบเขียวเขียวก็คือพูดง่ายๆทั้งบางทีร้อง
0: ร้องเยอะ
1: ร้องเยอะกลั้น
0: ครับ
1: ซึ่งทำฟันเด็กๆอ่ะถ้ากลัวเขาก็ร้
0: อง
1: กันเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของเขาก็เป็นสิ่งสำคัญบางทีผูกไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าพฤติกรรมไม่ร่วมมือก็อาจจะดมยาสลบทำทีเดียวเลยไหมก็มีความปลอดภัยในตรงนี้มากกว่า
0: ครับโดยปกติอาจารย์มีจำกัดอายุไหมครับว่าช่วงอายุประมาณไหนที่อาจารย์ตัดสินใจว่าดมยาสลบดีกว่าหรือว่าขึ้นอยู่กับหัตถการเป็นหลักเลยครับ
1: อายุคงไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราเอามาพิจารณาค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะ จะเจอในเด็กเล็กที่ ใช่ไหมคะเพราะว่าการสื่อสารความการความคำพูดหรือการความเข้าใจในภาษาเขายังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กเล็กก็เลยอาจจะเห็นว่าเราดมยาสลบทำฟันในเด็กเล็กต่ำกว่า2ขวบ3ขวบซะเยอะหรือต่ำกว่า5ขวบอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะเราดูเราตัวเลขไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักเราดูงานที่ทำด้วยถ้าเกิดอายุน้อยแต่ว่าเราต้องอุดฟันแค่1ซี่ถึง2ซี่เราสามารถทำครั้งเดียวเสร็จอ่ะดมยาสลบคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอเคลองได้แป๊บนึงก็ไม่ต้องดมยาก็จับทำกันไปแต่ถ้าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ๊ยรับไม่ไหวไม่อยากให้ลูกอันนี้ก็อีกทางเรื่องนึงแต่อย่างที่บอกเด็กโตเดี๋ยวนี้ก็อย่างเช่นน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษการสื่อสารเขาอาจจะไม่เต็มที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นบางทีเราสื่อสารกับเขาเราบอกกับเขาให้เขาอยู่นิ่งไม่ได้งานอาจจะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นโตหน่อยหรือว่าต้องไปผ่าฟันคุดคุณหมอเขาต้องการอยู่นิ่งๆ อันนี้ก็ดมยาสลบก็เลยเป็นอีกทางเรื่องนึงเพราะฉะนั้นจริงๆอายุไม่ใช่ประเด็นหลักแต่เราดูที่ตัวผู้ป่วยของเราตัวคนไข้ของเราแล้วก็ดูงานที่เราจะทำมากกว่าว่าโอเคไหม
0: ด้วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษเขาอาจจะแบบในการดูแลฟันเขาอาจจะลำบากด้วยไหมครับในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ถามว่า

0: การรักษาเป็นหน้าที่ของทันตแพทย์หน้าที่ให้คำป้องกันก็เป็นหน้าที่ของทันตแพทย์ที่จะพยายามให้ผู้ปกครองช่วยเราด้วยเพราะเราก็ไม่ได้อยากให้น้องมาดมยาหลายๆที
1: เพราะเขาอาจจะแปรงฟันยากดูแลฟันยากใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันครับในกรณีที่จำเป็นต้องมีการดมยาสลบจริงๆครับในเด็กเล็กๆจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายอะไรบ้างครับอาจารย์
0: ถามว่าความเสี่ยงในการดมยาสลบไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วมันก็เหมือนอย่างที่เราไปผ่าตัดเส้นติ่งเราก็ต้องดมยาเลยนะดมยาสลบมันดมยาเดียวกันค่ะอาจารย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเด็กเล็กถ้าบางทีเด็กเล็กอาจจะมีรู้สึกว่ามีความเสี่ยงเยอะกว่าด้วยว่าระบบทางเดินหายใจเขายังเล็กอยู
1: ่
0: การเขาเรียกอะไรคะการปรับตัวในร่างกายของเขาอาจจะมีความไวกว่าเด็กโตหรือเปล่าที่นั่นเหมือนทางเดินหายใจเด็กเล็กอาจจะเล็กกว่าแล้วก
1: ็
0: เรื่องเกี่ยวกับระบบเขาอาจจะตอบสนองได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยถามว่าดูอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากกว่าเด็กโตสักหน่อยการใส่ท่อช่วยหายใจในเด็กเล็กมันก็มีความยากกว่าซึ่งทางคุณหมอวิสันต์มีเขาก็จะต้องดูแลตรงนี
1: ้
0: พิเศษขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องส่งไปตรวจร่างกายก่อนที่จะดมยาสลบอยู่แล้วงานก็ส่งไปหาให้อาจารย์ตรวจร่างกายให้
1: แล้วผมสงสัยอาจารย์คือแบบเวลาปกติก็คือเวลาเราทำฟันมันก็อยู่ในช่องปากเดียวกันก็คือใส่ท่อก็ลงไปที่เดียวกันแบบเพราะมันลงในช่องปากเหมือนกันอาจารย์จะมีความลำบากหรือว่าอุปสรรคเวลาที่อาจารย์ทำฟันไหมครับยิ่งเด็กเล็กๆ
0: เด็กอันนี้ต้องขอบคุณทางอาจารย์ดมยาอาจารย์วิสันยีถ้าเป็นไปได้เราอยากให้เขาใส่ผ่านทางจมูกลงไปแต่ถ้าเล็กมากๆบางทีมันก็ไม่ได้หรือว่ามันลำบากถ้าแล้วถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได
1: ้
0: ก็สมมติทำซ้ายเราก็เอียงมาขวาพอทำข้างซ้ายเสร็จก็ปัดข้างเอา
1: Okay.
0: ค่อยๆแบ่งกัน
1: ออ
0: แต่ถ้าใส่จมูกให้หมอฟันได้
1: มันจะง่ายกว่า
0: อา
1: จารย์ครับผมสงสัยว่าแล้วช่วงเวลาแบบในช่วง1ถึง2ขวบหรือ3ขวบอาจารย์โรคฟันอะไรเหรอครับอาจารย์ที่จำเป็นถึงขนาดต้องดมยาสลบ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือฟันผุค่ะถามว่าฟันน้ำนมเนี่ยค่ะขึ้นครบ20ซี่ก็ตอนประมาณอายุ2ขวบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะจริงๆถามว่าถ้าต่ำกว่า2ขวบฟันยังขึ้นไม่ครบบางทีเราก็เห็นว่าถ้าเกิดดูแลไม่ดีแปรงฟันไม่สะอาดมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างนั้นติดขวดนม
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายโดยที่ยังไม่ต้องขึ้นครบก็ได
1: ้แต่ส่วนใหญ่ซีก็คือ
0: เดี๋ยวนี้ก็อายุก็ไม่ได้น้อยมากขนาดนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณสัก2ขวบ
1: ครับอาจารย์แล้วโดยปกติสมมุติถ้าการดมยาสลบก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบสลบไปเลยความรู้สึกไม่มีเลยมันต่างเวลาที่สมมุติอาจารย์ทำฟันแล้วให้แค่ยานอนหลับหรือยาคลายกังวลไหมครับอาจารย์
0: มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ดมยาสลบถ้าอย่างเราคุยให้ผู้ปกครองฟังก็คือระดับความรู้สึกมันจะไม่มีเลยเพราะว่าเราต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่การให้ยานอนหลับหรือให้ยาคลายกังวลถ้าทางการแพทย์เราก็จะเรียกซีเดชันซีเดชันเนี่ยความรู้สึกตัวมันยังพอมีอยู่เรียกบางทียังรู้สึกปฏิกิริยาตอบสนองรีเฟรชยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นดมยาสลบปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายตรงนี้ความรู้สึกตัวก็จะลดหายไปเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหลับลึกมากกว่าต้องมีเครื่องมอนิเตอร์อะไรช่วยดูเรื่องการสัญญาณชีพทั้งหลายด้วย
1: ครับแล้วด้วยปกติอาจารย์ถ้าสมมติเป็นไปได้ถ้าดมยาสลบกับให้ยาคลายกังวลหรือยาลดปวดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทำได้เร็วกว่าไหมครับอาจารย์คือหมายความว่าเพราะปกติเวลาดมยาสลบมันต้องใช้กระบวนการแบบกว่าจะดมกว่าจะสลบตื่นอาจารย์ทำได้เร็วกว่าไหมครับเพราะว่าเด็กนิ่งกว่าหรืออาจารย์มักจะให้แบบให้ยาคลายกังวลก็พอเพราะว่าแป๊บเดียวก็ตื่นเลย
0: ถ้าอย่างเรื่องทำฟันในสำหรับตัวเองนะคะชอบในส่วนของเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะพิจารณาเรื่องดมยาสลบด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจให้ตรงนี้เลยดีกว่าเพราะงานส่วนใหญ่กว่าเราจะพิจารณาว่าเอ้ยเราจะดมยาเด็กคนนึงเราต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาดูแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆเราไม่ได้แบบเลือกทุกคนไปเพราะฉะนั้นงานหรือปัญหาในช่องปากจะต้องเยอะซึ่งการให้ยาคลายกังวลบางทีเวลาที่เราใช้อ่ะ
1: มันนานเกินไป
0: การให้ยาคลายกังวลบางทีการตอบสนองของแต่ละคนไม่เหมือนกันการให้ยาคลายกังวล

0: ทั้งกินมีทั้งให้ยาทางหลอดเลือดดำซึ่งบางทีเราไม่สามารถอะไรคะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะประเมินคนไข้หรือเด็กแต่ละคนตอบสนองกับยาตรงนี้ไม่เท่ากันระยะเวลาโอเคหลับเหมือนกันแต่ว่าภาวะแต่ละคนเคลียร์ยาไม่เท่ากันแล้วเวลาที่เราดมยาส่วนใหญ่ก็ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนั้นบางทีการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วดมยาสลบเหมือนผ่าตัดเลยตรงนั้นอาจจะปลอดภัยมากกว่า
1: ควบคุมได้ง่ายกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับอาจารย์ได้เกริ่นไปบางส่วนแล้วครับเช่นก่อนมีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นเด็กโรคหัวใจอะไรเงี้ยเป็นต้นครับอาจารย์มีข้อพิจารณาอย่างอื่นไหมครับอาจารย์ก่อนที่จะพิจารณาให้เด็กคนหนึ่งดมยาสลบครับเช่นถ้าไม่สบายอะไรเงี้ยหรือว่าอาจารย์มีกรณีไหนบ้างไหมครับที่อาจารย์จะหลีกเลี่ยงหรือเลี่ยงไปก่อนครับ
0: อย่างข้อพิจารณาหลักๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็อย่างเราดูปริมาณงานที่เราจะต้องให้การรักษาดูความร่วมมือแล้วโอเคตรงนี้เราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับโรคประจำตัวของน้องว่ามีความเสี่ยงในการทำฟันทั่วไปไหมถ้าเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะดมยาแล้วเกิดมันเราก็ต้องมีการเตรียมตัวมีขั้นตอนส่งไปปรึกษาแพทย์เตรียมความพร้อมตรวจร่างกายให้พร้อมแต่พอถึงวันทำถ้าเกิดไม่สบายเป็นไข้ไอมีเสมหะเราก็ต้องงดเพราะว่ามันเหมือนมีการติดเชื้อทางเดินหายใจเวลาใส่เราใส่ท่อช่วยหายใจตรงนี้ก็มีโอกาสทำให้เขาติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเสี่ยงมากเราก็จะไม่ทำเราก็จะเลื่อนออกไปก่อนให้เขาหายไม่หายป่วยหายไข้หวัดก่อนตรงนี้คุณหมออาจารย์วิสันยีก็จะช่วยดูแลด้วย
1: มีกรณีไหนที่จำเป็นต้องเลื่อนในกรณีที่เป็นข้อบ่งชี้ของฟันโดยเฉพาะไหมครับอาจารย์เช่นแบบติดเชื้อเยอะมากต้องให้ยาก่อนอะไรเงี้ยมีไหมอาจารย
0: ์ถ้าเป็นเรื่องข้อบ่งชี้ของฟันตรงนี้เราไม่ได้มี
1: ไม่มี
0: อะไรหลักๆเราจะดูเรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: ร่างกายแล้วก็เรื่องการติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นหลัก
1: ครับอาจารย์ครับแล้วก็โดยปกติเข้าใจว่าจันน่าจะร่วมมือกันระหว่างคุณหมอฟันแล้วก็คุณหมอวิสัญญีใช่ไหมครับในการดูแลให้มีการดมยาสลบให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ครับแล้วก็ในกรณีที่นอกจากฟันผุจันที่แบบหลายๆซี่จันมีกรณีอย่างอื่นไหมครับหรือมีเคสที่น่าสนใจที่จันอยากแชร์ไหมครับถ้าในความจำเป็นของการที่ต้องดมยาสลบในเด็ก
0: เดี๋ยวนี้ที่เห็นเยอะขึ้นค่ะก็คือกลุ่มน้องเด็กพิเศษที่ต้องมาผ่าฟันคุดผ่าฟันคุดทีนึง1ซี่ใช้เวลา1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความยากง่ายถ้าเกิดผู้ใหญ่เราถ้าเกิดเคยผ่านการผ่าฟันคุดมาเราจะรู้สึกว่าโหมันดูเจ็บเยอะแล้วก็ใช้เวลานานซึ่งตรงเนี้ยถ้าอย่างน้องๆเด็กพิเศษบางทีน้องก็จะให้ความร่วมมือตรงนี้ไม่ได้เราก็จะมีคนไข้ที่เป็นน้องกลุ่มเด็กพิเศษที่ต้องมาผ่าฟันคุดเยอะขึ้นก็จะเอาดมยาสลบก็จะเป็นตัวช่วยอีกอันนึงให้ทำให้ตัวน้องเองก็จะจำขั้นตอนการทำฟันตรงนั้นไม่ได้เพราะมันก็เหมือนหลับไปตื่นขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วอย่างนั้น
1: ครับโดยปกติถ้าต้องดมยาสลบทำฟันครับจันเข้าใจว่าน่าจะต้องนอนโรงพยาบาลก่อน1คืน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นต้อง
0: เราต้องมีการเตรียมตัวก่อนค่ะก็คือไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆดมยาสลบแล้วแบบวันนี้เดินมาถึงปั๊บทำเลยไม่ใช่เราจะต้องเตรียมตัวน้องเหมือนผ่าตัดเลย
1: ครับ
0: มันก็พูดง่ายๆมันก็คือการผ่าตัดอันนึงแต่ไม่ได้ไปเปิดตรงไหนเป็นการทำฟันขั้นแรกก็ต้องไปตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมพอถึงวันที่ทำต้องมานอนโรงพยาบาลก่อนคืนนึงเพราะว่าก่อนจะดมยาสลบก็ต้องงดน้ำงดอาหารนอนหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นทำเสร็จดูอาการกันอีกหนึ่งคืนนะถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่มีปัญหาอะไรเราก็ค่อยให้กลับบ้าน
1: ครับซึ่งโดยปกติก็อาจจะกลับบ้านในวันนั้นเลยไหมครับหรือขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากน้อยขนาดไหน
0: ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนดีกว่าถ้าน้องมีโรคประจำตัวที่เราต้องเฝ้าระวังหลังจากที่ดมยาสลบทำฟันอย่างเช่นเป็นโรคเลือดแล้วเราไปถอนฟันแล้วเราไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ทำเอ้ยเลือดมันจะหยุดดีไหมอย่างเช่นกลุ่มที่มีปัญหาโรคเลือดออกง่ายหยุดยากเราถอนฟันไปแล้วก็อยากให้นอนโรงพยาบาลสักคืนนึงดูแผลดูว่าไม่มีภาวะอะไรตรงนี
1: ้
0: เราก็ค่อยกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นหรือแต่ว่าถ้าเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทำฟันเสร็จแล้วตื่นดีกินข้าวได
1: ้
0: สัญญาณชีพดีก็กลับบ้านได้อันนี้ก็ต้องปกติจะมีคุณหมอ คุณหมอเด็กช่วยเราประเมินอีกทีนึงอย่างนั้นนะคะ
1: ครับนะครับอาจารย์ครับถามเป็นตัวเลขแล้วกันครับอาจารย์คร่าวๆนะครับอาจารย์อาจจะเช่นสมมติมีกรณีสัก10คนที่จะเป็นต้องดมยาสลบด้วยกรณีเช่นฟันผุหลายซี่อะไรเงี้ยจัดการครั้งเดียวส่วนใหญ่เสร็จทั้ง10คนนี้ไหมครับอาจารย์หรือมีบางส่วนที่อาจจะต้องกลับมาดมยาสลบในครั้งที่2ครั้งที่3
0: ถ้าข้อดีของการดมยาสลบคือเราสามารถทำทุกอย่างเสร็จในหนึ่งครั้ง
1: เจ็บจะจบครับ เอาไม่เจ็บไม่เจ็บ
0: ประมาณนั้นค่ะอาจารย์คือเราจะจบงานของเราให้ในหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: เราจะทำถ้ามีโรคฟันผุเราจะรักษาให้ทุกซี
1: ่
0: ที่ไหนเรารักษาเก็บไว้ให้ได้รักษารากฟันน้ำนมครอบฟันเราก็จะทำหรือว่าซี่ไหนถ้าเราต้องถอนเราก็จะถอนให้จบเลยทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็เน้นการป้องกันให้กับผู้ปกครองเพื่อที่จะไม่ต้องมาดมซ้ำอีก
1: เนาะเพราะต้องดมรอบ2รอบ3นี่อาจจะ
0: พอดมทีนึงขั้นตอนมันเยอะนะคะมันไม่ได้แบบอย่างที่บอกอาจารย์ว่ามันไม่ได้แบบเดินไปแล้วก็ทำทั่วไปมันก็ต้องมาตรวจร่างกายตรวจเลือดเอ็กซเรย์เช็คเตรียมความพร้อมไม่สบายก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันมีความยุ่งยากถามความเสี่ยงมีไหมก็เหมือนเสี่ยงไปผ่าตัดทั่วไปเราก็ไม่ได้อยากให้น้องๆต้องมาเสี่ยงบ่อยๆอย
1: ่
0: างนั้น
1: อาจารย์ครับมีกรณีที่ต้องดมยาสลบแบบฉุกเฉินเกี่ยวกับการทำฟันบ้างไหมครับอาจารย์ในเด็ก
0: ในเด็กไม่ค่อยเจอค่ะแต่ถามว่ามีไหมว่าดมแบบฉุกเฉินบางทีปวดบวมเราต้องทำเพื่อที่จะแก้ไขอาการตรงนั้นถ
1: ้
0: าเกิดน้องๆไม่ให้ความร่วมมือ ก็อาจจะมี
1: จำเป็น
0: การ
1: ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์อายุ24ปีครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกต้องควรแปรงยังไงครับแล้วก็คำถามที่2คือเบื้องต้นของอาการฟันผุนี่จะมีอาการอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์แปรงฟันยังไงให้จำเลข2ไว้แปรงอย่างน้อยวันละ2ครั้งนานครั้งละ2นาทีใช่แล้วก็แปรงใช้คู่กับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกันฟันผุในงานค่ะเบื้องต้นของฟันผุเราจะเห็นอะไรบ้างเราอาจจะเห็นเป็นรอยดำเล็กๆอยู่ในหลุมร่องฟันหรืออาจจะเห็นเป็นปื้นขาวๆที่เราแปรงไม่ออกบางทีปื้นขาวๆมันมีการสูญเสียแร่ธาตุที่ผิวฟันออกไปแล้วเราจะมาเจอที่ฟันหน้า อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นแต่ปื้นขาวๆเนี่ยบางทีอาจจะสังเกตกันไม่ชัด
1: ขาวนี่ยากไหมจ๊ะสีเดียวกัน
0: แต่มันจะขาวขุ่นค่ะ
1: คนละ
0: เฉดกันถ้าอย่างปกติฟันของเราเรียกว่าขาวใสยังไง
1: ครับอ๋ออาจารย์ครับไอ้ฟัวไลน์เนี่ยเนื่องจากหลายๆครั้งเราจะได้ยินตัวเลขว่าเราต้องไปอ่านข้างฉลากข้างกล่องไหมครับอาจารย์ว่ากี่ ppm อะไรเงี้ยอาจารย์หรือว่าไม่จำเป็นอาจารย
0: ์อันนี้ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า6ขวบสมาคมทันตแพทย์สำหรับเด็กเราก็แนะนำว่าใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์1,000 ppm
1: 1,000
0: ทั่วไปนะคะยกเว้นบางกรณีที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุเยอะ
1: อ
0: ันนี้คุณหมอฟันก็จะเป็นคนแนะนำว่าเพิ่มหน่อยแต่อันนี้เรียกว่าต้องมาประเมิน ความเสี่ยงของเด็กแต่ละคนแล้วก็คุยกันถ้าต่ำกว่า6ขวบนะคะแต่ถ้ามากกว่า6ขวบเดี๋ยวนี้เราจะแนะนำว่าใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้ถึง 1,500 ppm ยาสีฟันเด็กส่วนใหญ่ในท้องตลาดเท่าที่เห็นก็จะมีทั้ง 1,000 และ 1,500 ถ้าน้องต่ำกว่า6ขวบทั่วไปก็แนะนำว่าต่ำกว่า 1,000 ppm ไปก่อนแต่ถ้ามากกว่า6ขวบใช้เป็น 1,500 ppm ถ้าในผู้ใหญ่อย่างเราทั่วๆไปก็เป็น 1,500 ppm
2: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงความเสี่ยงของน้องเด็กที่จะฟันผุมากกว่าทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีแบบคนกลุ่มไหนบ้างคะอาจารย
0: ์กลุ่มไหนบ้างกินของหวานเหนียวติดฟันเยอะขนมกับเด็กเป็นของคู่กัน
2: ก็คือ
1: เช่นเดียวกันกับฟันผุ
2: ถูกไหม
0: เรียกว่ามันมีของหวานมันก็มีหวานหลายอย่างแต่เน้นพวกหวานเหนียวติดฟัน
1: หวานเหนียวติดฟัน
0: ใช่กินบ่อยกินของหวานหลายๆครั้งกินถี่ต่อวันอย่างนั้น

0: ผมก็เคยสงสัยครับอาจารย
1: ์งั้นตอบเลยนะคะไม่จริงค่ะไม้ขัดฟันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ทำไม่ได้มีแรงที่ไปกระแทกแยกไปฟันหัก
0: ครับอันไม่ใช้นี่จะมีผลเสียมากกว่า
1: เพราะว่าตำแหน่งที่มันชิดกันตรงนั้นอ่ะขนปรางสีฟันมันเข้าไปไม่ถึงไม้ขัดฟันเป็นอีกตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ไม้ขัดฟันก็จะมีทั้งเป็นเส้น
0: ครับ
1: หรือว่าจะมีเพิ่มความสะดวกสบายเป็นด้ามจับก็ใช้ได้ทั้งคู
0: ่ที่เป็นแบบเหมือนขดลวดเอ๊ะอันนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่ขดลวดค่ะอาจารย์เหมือนด้ามจับแล้วมีไหมอยู่ตรงกลางบางทีอยู่ข้างในลึกแล้วถ้าบอกว่าไม่ถนัดมือหรือมือมันเข้าไปไม่ถึงข้างในก็เรียกว่าก็ใช้ตัวช่วย
2: อาจารย์ทุกวันนี้หนูก็ใช้ไอ้แบบที่มันเป็นเส้นแบบยาวๆแล้วเราก็มามัดเองแล้วก็ทำเองเหมือนค่ะอาจารย
0: ์
2: คือมันก็เหนื่อยนะอาจารย์แต่ว่าเราก็อ้าปากค่อนข้างนานอ่ะอาจารย์เราก็ต้องทำให้ครบมันก็แอบลำบากนะคะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแบบต้องแบบทำไปเรื่อยๆจนแบบค่อยๆชินอะไร
0: แต่เวลาทันตแพทย์แบบตรวจฟันแล้วแบบไปตรวจนี่จะเร็วมาก
1: เราทำทุกวัน
0: ทำทุกวันจนแบบเราอยากได้ทักษะนี้บ้าง
1: เราทำทุกวันเราทำวันละหลายครั้งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะบางทีเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันดีขึ้นมันมีตัวช่วยถ้าเกิดบางทีใช้อย่างที่น้องปิ่นบอกว่าพันลำบากมือต้องฝึกนานก็เป็นด้ามจับก็ได
0: ้ครับคำถามจากคุณรสาครับอายุ59ฉีดยากระดูกพรุนชื่อโปรเลียมา2ปีแล้วก็น่าจะอีกยี่ห้อหนึ่งอีก11เดือนครับมีความเสี่ยงกับการเกิดกระดูกขากรรไกรตายหรือไม่อันนี้ส่วนใหญ่เวลาเข้าใจว่าฉีดยากระดูกพรุนเนี่ยน่าจะทำให้กระดูกที่กำลังจะพรุนหรือมีความหนาแน่นลดลงอ่ะมันกลับมาหนาแน่นมากขึ้น
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นขากรรไกรตายไม่น่าจะเก
1: ิ
0: ดข
1: ึ้นอย่างเช่นการฉีดยากระดูกพรุนมันจะเป็นกลุ่มยากลุ่มหนึ่งอย่างเช่นพวกบิสฟอสโฟเนตถามว่าจริงๆในกลุ่มนี้ถ้าเกิดก่อนที่จะสตาร์ทยาจะเริ่มยาป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยทางคุณหมอโรคกระดูกก็จะส่งมาทำฟันถ้าถามว่ามีความเสี่ยงกระดูกตายจริงๆไหมในบางแต่ละยาแต่ละตัวแต่ละกลุ่มก็มีความเสี่ยงต่างกันแต่มีถ้าไปถอนฟันหรือว่ามีการติดเชื้อก็มีโอกาสมีความเสี่ยงแต่ว่าถามว่าเสี่ยงในนี้หมายความว่าต้องมีทุกคนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แต่ถ้าการที่เราจะลดความเสี่ยงตรงนี้ก็ก่อนที่จะเริ่มยากระดูกรักษากระดูกพรุนก็ทำฟันให้เสร็จเรียบร้
0: อ
1: ยถ้าเกิดมีต้องถอนฟันก็ถอนให้เสร็จตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มยาก็จะลดความเสี่ยงตรงนี
0: ้
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าฉีดยากระดูกพรุนถอนฟันแล้วกระดูกตายนะคะไม่ใช่ไม่ได้ทุกรายค่ะนะ
0: ส่วนใหญ่เป็นส่วนไหนเหรอครับอาจารย์ที่มีการตายเกิดขึ้นครับอาจารย์
1: มีโอกาสเกิดได้หลายๆตำแหน่งอะค่ะ
0: อ๋อครับคำถามจากคุณแองเจิลครับอายุ55ปวดแสบท้องเรื้อรังครับมันปี66ก็น่าจะ3ปีครับแล้วก็เดือนที่แล้วแสบหนักมากขึ้นครับไปส่องกล้องทางเดินอาหารแล้วก็มีโรคประจำตัวคือกระดูกพรุนพาธาลัสซีเมียพังผืดที่ตับระดับ F2 พังผืดระดับ2นะครับนะแล้วก็นิ่วในไตประมาณ4มิลต้องเตรียมตัวหรือมีข้อระวังอย่างไรจากนี้ไม่มีครับสั้นเกินไปไหมก็คืออายุยังไม่เยอะมากครับแล้วก็ส่องกล้องโดยปกติถ้ามีการเตรียมตัวโดยเฉพาะถ้าส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากครับก็คือเช็คข้อบ่งห้ามซึ่งคุณแองเจิลไม่น่ามีเลยครับยกเว้นว่ายาต่างๆเหล่านี้ครับลองถามก็ได้ครับว่าในการรักษากระดูกพรุนถ้ามียาที่อาจจะมีความเสี่ยงกับการที่เกล็ดเลือดผิดปกติไหมหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือเปล่าครับแต่โดยปกติคุณหมอที่ส่องกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอยุรกรรมหรือคุณหมอสัญญกรรมครับเขาจะเช็คให้ก่อนอยู่แล้วว่าไม่มียาเหล่านี้ครับพาธาลัสซีเมียไม่เกี่ยวครับโดยทั่วไปถ้าเป็นแค่พาหะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติครับความเสี่ยงของการส่องกล้องไม่แตกต่างกันพังผืดในรูปแบบ F2 คือมันเป็นพังผืดโดยปกติน่าจะมีสัก4ระดับโดยเท่าที่เรารู้กันครับระดับ4ก็คือตับแข็งมีโอกาสที่การแข็งตัวของเลือดจะไม่ดีได้เลือดออกหยุดยากได้ถ้าระดับแค่2ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับก็ทำใช้ชีวิตปกตินิ้วไม่เป็นไรครับนิ้วเจอบ่อย คำตอบโดยรวมก็คือไม่ต้องทำอะไรครับ โดยทั่วไปน่าจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถามคุณหมอที่ส่องกล้องก็ได้ครับว่ามีข้อบ่งห้ามอะไรหรือเปล่าหรือยาการแข็งตัวของเลือดหรือเปล่าครับคุณอัมพรครับสวัสดี

0: ดีครับเด็กเล็กวัยทารกควรเริ่มพบทันตแพทย์เมื่ออายุเท่าไหร่แล้วก็ปีละกี่ครั้งครับ
1: อันอย่างนี้กว่าค่ะสามารถพบทันตแพทย์ได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นฟันซี่แรกขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นประมาณ6เดือนนะคะถ้าฟันขึ้นมาแล้วก็สามารถมาคุยกันได้เลยถามว่ามาถึงอะไรเราคงเราอยากให้มาคุยว่าจะแปรงยังไงจะทำความสะอาดยังไงจะดูแลยังไงมาฟังพูดคุยฟังแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากดูแลฟันของลูกตรงนั้นมากกว่า
0: ครับนะคะอยากให้มีการกระจายความรู้เรื่องการไปหาหมอฟันตั้งแต่เร็วๆครับหลังๆเนี่ย
1: เราเจอกันบ่อยไหมทั่วไปเฉลี่ยเราก็ประมาณ6เดือนครั้งหนึ่งก็ปีละ2ครั้งขึ้นแต่ว่าถ้าใหญ่ในกลุ่มที่เราเป็นห่วงมีความเสี่ยงเยอะมีปัจจัยที่มีโอกาสเกิดฟันผุได้เยอะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะนัดใกล้กันหน่อยอาจจะ3เดือนครั้ง4เดือนครั้งขึ้นอยู่กับแต่ละคน
0: ครับผมว่าหลายคนยังคิดว่าไปหาหมอฟันเมื่อฟันขึ้นเยอะมากๆแล้ว
1: อย่าเลย
0: ซึ่งนี้ขอร้องครับ
1: มา
0: ไปเร็วจะยิ่งครับ
1: มาฟังกันหน่อย
0: ใช่ครับใช
1: ่มาดูว่าแนวทางการดูแลเป็นยังไงเราก็ปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละครอบครัว
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคำแนะนำของการไปหาหมอฟันหรือการดูแลฟันส่วนใหญ่นี่เราใช้หลักการของอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ไหมครับจะหรือ
1: สำหรับเราใช้ของอเมริกาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าโดยทั่วๆไปก็จะแนวทางคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันเยอะมาก
0: ครับอาจารย์ครับคุณน่าจะพรพิมลครับสวัสดีครับอายุเป็นผู้หญิงอายุ71ปีครับไปขูดหินปูนชอบขากรรไกรค้างครับมีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับแล้วก็เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับ
1: แสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะ
0: ขอขอบคุณครับตายแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: ขากรรไกรค้างกลัวมากขากรรไกรค้างบางทีมันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกรอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดภาษาเหมือนข้อหลว
0: ม
1: อาจจะไอตัวเอ็นที่ยึดอาจจะมันหย่อนหรืออะไรเงี้ยโอกาสที่อ้าปากแล้วมันไม่ดันกลับเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะอาการไกลค้างได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าไม่ต้องอ้าปากกว้างมากขูดหินปูนจริงๆขูดหินปูนได้นะคะแจ้งคุณหมอคนที่ทำแจ้งทันตแพทย์ก็ได้ค่ะว่าเคยมีประวัติขานไกลค้างเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวก็ค่อยๆทำกันไปทำพักไปไม่ให้รู้สึกว่าไม่ต้องอ้าปากกว้างมากเราก็จะไม่เมื่อยมากแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการปวดหน้าหูหรือว่าเป็นบ่อยปรึกษาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบบทเคี้ยวตรงขากรรไกรดูว่ามีความผิดปกติอะไรตรงนี้มากที่ต้องให้การรักษาหรือเปล่าอย่างนั้น
0: ครับเพราะมีโอกาสเป็นพังผืดใช่ไหมจากตรงนี้เท่านี้
1: เหมือนมันจะหย่
0: อน
1: เอ็นตรงนี้มันจะหย่อนแล้วเวลาอ้าปากแล้วตัวเอ็นมันไม่สามารถจับมันกลับเข้าที
0: ่ครับอาจารย์ครับคุณอำพรถามมาเพิ่มเติมครับมีวิธีทำความสะอาดฟันในช่วงวัยทารกเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัยที่ยังฟันไม่ขึ้น
1: ถ้าฟันยังไม่ขึ้นใช้ผ้าสะอาดค่ะชุบน้ำสะอาดจะเป็นน้ำต้มสุกก็ได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ใช้เช็ดไปตามสันเหงือกหลังจากที่ทานนมทานอาหารแล้วเอาคราบนมคราบอาหารออกไม่ต้องใช้ยาสีฟันค่ะใช้แค่ผ้าชุบน้ำ
0: เช็ดจันต้องทำความสะอาดลิ้นไหมครับจันพ่อแม่ชอบถามมาก
1: ควรค่ะ
0: ควรใช่ไหมจัน
1: ใช่
0: ไปเรื่อยๆจน
1: ใช่ค่ะ
0: โตเลย
1: ใช่ถามว่าลิ้นของเราเหมือนกับผ้ากำมะหยี่นะคะจันมันมีโอกาสที่คราบอาหา
0: ร
1: คราบน
0: ม
1: ไปติดอยู่บนนั้นได้ก็เนี่ยค่ะใช้ผ้าเช็ดหรือถ้าใช้แปรงสีฟันจะใช้แปรงสีฟันแปรงก็ได้
0: ก็ได้ครับคุณชัยชนะครับสอบถามเรื่องไหมขัดฟันแบบมีด้ามกับแบบมีเส้นอย่างไรดีกว่ากัน
1: เหมือนกันเลยค่ะประสิทธิภาพเหมือนกันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนว่าถนัดด้ามหรือว่าถนัดเส้นใช้ได้เหมือนกัน
0: แต่เวลาใช้ด้ามนี่เราทักษะเราต้องใช้น้อยกว่าไหมครับจันเล
1: ยใช่ง่ายกว่าดีกว่า
0: ใช้ง่ายกว่าเอาไม่ได้ไม่ใช่ง่ายกว่าเหงือกร่นรักษายังไงครับอาจารย
1: ์เหงือกร่นต้องดูว่าร่นจากอะไรร่นจากการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า
0: ครับ
1: บางทีการแปรงฟันที่วางตำแหน่งแปรงไม่ถูกแปรงถ้าในผู้ใหญ่ค่ะการแปรงแบบถูหน้าหลังตรงนี้มันจะทำให้เหงือกของเรา โดนทำเขาเรียกว่ามีอันตรายจากการที่เราแปรงเพราะฉะนั้นเราต้องวางแปรงเอียงเล็กน้อยขยับแล้วก็ปะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ปรับถ้ามาจากการแปรงฟันก็ปรับท่าในการแปรงฟัน
0: มีโรคอะไรเฉพาะเลยไหมครับอาจารย์ที่ทำให้เหงือกร่นมีไหม
1: ไม่น่ามีนะคะแต่ส่วนใหญ่ปัญหาเหงือกร่นที่เจอเกิดจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีปรับการแปรงฟันสักหน่อยค่ะ
0: ครับคุณประมวลครับอายุ80ปีครับคุณประมวลเป็นเพศหญิงครับอายุ80ปีถอนฟันซี่สุดท้ายเมื่อ5ปีที่แล้วมีฟันหน้ายังอยู่ครบทั้งบนล่างครับกรามบนและล่างข้างละซี่ทั้งซ้ายขวาจึงไม่ได้ใส่ฟันปลอมครับขณะนี้กรามล่างซ้ายจะผุแล้วก็ฟันหน้าจะรู้สึกเจ็บเวลาทานอาหารและเจ็บเหงือกด้วยครับขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
1: ถ้านี้คำแนะนำเบื้องต้นนะคะมาพบทันตแพทย์ตรวจ
0: ครับ
1: โดยทั้งตรวจสุขภาพทั้งหมดก่อนนะคะเพราะว่าถามว่าบอกว่าไม่ได้ใส่ฟันปลอมบางทีไม่แน่ใจว่าตำแหน่งตรงนั้นจำเป็นจะต้องใส่ฟันปลอมหรือเปล่าเพื่อจะช่วยกระจายแรงในการบดเคี้ยว
0: ครับอาจารย
1: ์นะคะ
0: แล้วก็เจ็บฟันหน้านี่ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับอาจารย์
1: เจ็บฟันหน้าก็ไม่แน่ใจว่ามีผุหรือว่าเป็นโรคเหงือกหรือเป็นลัมมาน่าโรคปริทันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาตรวจ
0: เช็
1: คน่าจะทันตแพทย์น่าจะให้คุณหมอฟันน่าจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้เยี่ยมมากขึ้น
0: จะได้เห็นชัดๆครับคุณประมวลครับคุณกระจรเกียรติครับดื่มกาแฟบ่อยทำให้ฟันผุมากกว่าคนไม่ดื่มกาแฟหรือเปล่า
1: ดื่มกาแฟบ่อยทำให้ฟันผุไหมไม่น่านะคะมันคิดว่าไม่น่าจะมีผลว่าทำให้ฟันผุมากกว่าแต่กาแฟหวานหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์อาจจะน้ำตาลเยอะ
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลกาแฟหวานอาจจะคล้ายๆน้ำหวานหรือเปล่าแต่ถามว่าการดื่มกาแฟไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้ฟันผุแต่การดื่มกาแฟบางทีจะรู้สึกว่ามีสีคราบกาแฟติดแต่ถ้าพวกนี้ไม่ต้องกังวลนะคะมาขัดมาขูดหินปูนก็ออก
0: โอเคจังครับเด็กๆนี่บางทีกินธาตุเหล็กใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ้า
1: เวลาบางทีในเด็กเราก็จะเจอว่ามีคราบแต่คราบถ้าบางทีก็ต้องก็จะถามก่อนกินธาตุเหล็กไหมคะบางทีธาตุเหล็กก็ทำให้เกิดการติดสีที่ฟันได้แต่ไม่ได้ถาวรนะคะอาจารย์เหมือนคราบชากาแฟเลยคัดออก
0: คัดออกเหมือนกันครับสบายใจได้
1: สบายใจแต่ผู้คนจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกแปรงไม่ออกเราเลยต้องใช้ผงขัดฟันช่วย
0: ซึ่งต้องให้ทันตแพทย์
1: ต้องให้หมอฟันขัดนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหยุดท่าเหล็กไม่กินพอแล้วได้รับท่าเหล็กเพียงพอ
0: ก็จะ
1: ขัดไปแล้วก็สีก็ไม่กลับมาติดอีก
0: โอเคครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดมยาสลบในการทำฟันเด็กครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับทั้งโรคเหงือกและโรคฟันครับเราเข้าสู่ช่วงพิกอาร์ดนะครับนะเราจะมีคาร์ดกันคนละ5ใบครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราสลับกันจับแล้วก็ตอบคำถาม
1: ได้
0: นะครับผมเริ่ม
2: ให้อาจารย์พึ่งเล่นก่อน
0: แ
2: ล้วสุ่ม1ใบ
0: จับเลยอ๋อเล่นก่อนคือให้ผมเป็นคนตึ๊บอาจารย์
1: หยิบนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้อาจารย
2: ์ให้อาจารย์ตุ้ยอ่าน
0: ให้ผมอ่าน
1: ให้ใคร
0: การกินนมก่อนนอนทำให้ฟันผุจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: ครับ
1: กินนมก่อนนอนเราต้องแปรงฟันค่ะถ้าไม่แปรงฟันก็มีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดฟันผุค่ะ
0: ค
1: ให้คะแนนนมเหมือนกินข้าวเพราะฉะนั้นในเด็กๆอะค่ะ
0: คร
1: เราจะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่เราอยากให้เขาหลับยาวแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากให้เขากินตอนที่เขานอนอันแต่ว่ามื้อก่อนนอนบางทีก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องยังอยากให้ทานนมอยู่
0: สักหน่อย
1: นิดนึง
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวกินไม่กินแล้วไม่หลับใช่ไหมครับ
1: แล้วถามแล้วจะทำไงดีล่ะถ้าอย่างนั้นทำดูแลน้องเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนนึงถ้าอย่างเราจะแนะนำว่าก็แปรงฟันก่อนนอนแล้วเราก็ไม่ทานอะไรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องต้องกินนมให้น้องกินนมแล้วก็แปรงฟันให้น้องก่อนนอนเพราะว่าช่วงนอนนอนกันที8ชั่วโมง10ชั่วโมงในช่องปากอวัยวะไม่ได้ขยับน้ำลายออกมาน้อยถ้ายังมีคราบนมอยู่ก็มีอาหารให้กับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดฟันผุก็จะเยอะ
3: อาจารย์มันคุ้นเคยอยู่แล้วว่าของหวานทำให้ฟันผุใช่ไหมอาจารย์คนก็ชอบพูดว่าอ้าวก็นมจืดไงกินนมจืดฟันจะผุได้ยังไงล่ะ
0: มันมีน้ำตาลไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอบตรงเกิน
1: ในนมมีน้ำตาล มีน้ำตาลอยู่ในนมค่ะ นม
0: นี่แลคโตสนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: แค่ว่าน้ำตาลในนมอันนั้นอ่ะถ้าเทียบกับน้ำตาลในขนมน้ำตาลทรายความเสี่ยงมันอาจจะน้อยกว่าใช
0: ่ครับ
2: มาอาจารย์ตุ้ยว่า
0: ได้ครับ
2: ถือการให้อาจารย์ตุ้ยจ
0: ับได้เลยครับ
2: ก็ฝากอาจารย์เพิ่งอ่าน
0: สรุปกวนครับ
1: โอ้โปรไบโอติกค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: กินเสริมได้ทุกวันดีต่อลำไส้จริงไหมโอ้อยากร
0: ู้โปรไบโอติกนี่ตอบได้ยาวมากครับจริงๆแล้วเพราะว่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยผมว่าหนึ่งข้อมันเป็นในเชิงสังคมนะเพราะโปรไบโอติกไม่ได้ถูกลิสต์ให้เป็นยาก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนผลิตภัณฑ์เสริ
1: ม
0: เช่นอาจจะทำให้สุขภาพดีขึ้นทางเดินอาหารดีขึ้นโหจริงๆโปรไบโอติกมีการศึกษาเยอะมากครับในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาครับไปถึงนู่นอัลไซเมอร์ไขมันพอกตับเยอะมากครับเนาะแต่ถ้าโฟกัสเกี่ยวกับกินเสริมได้ทุกวันแล้วจะมีผลดีต่อลำไส้จริงๆแล้วไม่ครับสิ่งที่โปรไบโอติกจะช่วยข้อ1เลยต้องมีข้อบ่งชี้เช่นเราติดเชื้อในทางเดินอาหารจากไวรัสสักอย่างนึงโปรไบโอติกจะทำหน้าที่เหมือนหยินหยางรู้สึกหยินหยางไหมฮะ
1: ปรับสมดุล
0: ปรับสมดุลครับก็คือด้านเวลามีการติดเชื้อด้านไม่ดีเข้ามาโปรไบโอติกทำหน้าที่เหมือนพระเอกครับมาปรับสมดุลทำให้จุลชีพในทางเดินอาหารกลับมาสู่สมดุลง่ายขึ้นท้องเสียลดลง อย่างที่สองที่อาจจะมีชัดๆก็คือเวลาที่เรากินยาปฏิชีวนะเช่นเรากินยาฆ่าเชื้อจากสาเหตุอะไรก็ตามครับเช่นเราเป็นไซนัสอักเสบแล้วต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันเป็นต้นช่วง10วันนะครับเวลาที่เรากินยาฆ่าเชื้อเนี่ยจุลชีพเราเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับการให้โปรไบโอติกก็เหมือนกันทำให้สมดุลนี้ไม่เสียไปมากครับแล้วก็กลับมาสู่บาลานซ์ได้เร็วขึ้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆการมีข้อบ่งชี้ในการให้โปรไบโอติกมันเยอะมากเพียงแต่ว่าให้กินเพื่อทางเดินอาหารดีเฉยในขณะที่เราสุขภาพดีแล้วไม่ได้กินยาอะไรเลยไม่มีข้อพิสูจน์ว่าทำให้ทางเดินอาหารดีครับแต่ผมจะพูดในทางกลับกันโปรไบโอติกไม่ได้เป็นยาผลเสียแทบไม่มีเลยครับผลเสียมีกับกระเป๋าตังค์ อันนี้ชัดเจนครับคือโปรไบโอติกพรีไบโอติกซินไบโอติกในปัจจุบันคือมันเกือบผมว่าเกิน 90% ถูกลิสต์มาเป็นผลิตภัณฑ์เสริ
1: ม
0: อาหารเพราะนั้นมีเงินข้อเสียไม่มีกินไปครับบางคนผมว่าแต่ละคนมันมีความปัจเจกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันครับบางคนเขากินรู้สึกว่าเขาดีขึ้น
1: อ
0: ่ะเขาเป็นหวัดน้อยลงสมมตินะครับเขาอาจจะเป็นหวัดน้อยลงจากแบบเขาไม่ค่อยเจอใคร เขาล้างมือดีขึ้นใส่แมสมากขึ้นกินวิตามินซีอะไรเงี้ยเนาะกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นโปรไบโอติกก็มาแบบมาในช่วงเวลาที่เขากำลังปฏิบัติตัวดีขึ้นหวัดลดลงก็เป็นไปได้ครับเพราะนั้นผมไม่ขานกับการกินโปรไบโอติกครับ
3: อาจารย์หนูอยากรู้อีกเรื่องนึงแล้วโปรไบโอติกเนี่ยมันช่วยเรื่องการขับถ่ายเหมือนไฟเบอร์หรืออะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ตอบในเด็กส่วนหนึ่งก่อนละกันครับโปรไบโอติกถ้าล้วนๆเลยการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะทำให้การขับถ่ายเราจากแข็งกลับมาเป็นนิ่มได้เพราะนั้นกินโปรไบโอติกอย่างเดียวเกือบทุกยี่ห้อที่มีคนศึกษาไม่เวิร์กครับเพราะนั้นคำแนะนำไม่ว่าจะจากของประเทศไทยเองหรือว่าต่างชาติก็จะไม่แนะนำให้กินโปรไบโอติกอย่างเดียวครับจะมีคนพยายามศึกษาว่ากินยาระบายคู่โปรไบโอติกกับกินยาระบายอย่างเดียวจะเวิร์กไหมก็รู้สึกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยต่างอะไรแต่มันก็กลับมาที่ลูปเดิมครับก็คืออ้าวกินเสริมเข้าไปถ้ารู้สึกว่าดีขึ้นหรือลดยาระบายบางอย่างได้อ้าวก็กินไปเถอะอาจจะทำให้เขาดีขึ้นได้ผมว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยในกรณีที่เด็กคนนั้นท้องผูกด้วยแล้วก็ติดเชื้อบ่อยด้วยซึ่งก็เจอได้เนาะแล้วเราก็กินยาพอดีมันก็อาจจะทำให้สมดุลกลับมาเร็วขึ้นการขับถ่ายเราอาจจะเป็นสมดุลมากขึ้นก็ได้ครับครับ
2: ตาจันขึ้นบ้างแล้ว
0: อ้าวได้ครับเหลือ4ใบ
1: สี่ใบ
0: ครับ
1: นี่ค่ะ
0: พันธุโอ้พันธุกรรมมีผลกับการฟันเกสรกันจริงหรือไม
1: ่คำถามหยิบมาได้ยังไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะพันธุกรรมมีผลกับฟันซ้อนเกสจริงไหม
0: ครับ
1: เรียกว่าแต่คนแต่ละคนเกิดมาเราก็ได้พ่อมาครึ่งนึงแม่มาครึ่งนึงถามว่ามีผลไหมจะบอกว่าไม่มีผล 100% ก็คงไม่ได้ก็คงไม่ได้อะค่ะเรียกว่ามีโอกาสละกันถ้าคุณพ่อคุณแม่มีฟันซ้อนเกย์โอกาสที่ลูกก็มีโอกาสที่จะฟันซ้อนเกย์เหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้พ่อมาส่วนหนึ่งเนาะได้แม่มาส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเราถ้าคิดกับการพ่อแม่ฟันซ้อนเกย์แล้วลูกจำเป็นจะต้องซ้อนไหมถ้าเกิดเราไม่ได้หยิบส่วนนั้นของพ่อของแม่มา เรา ก็อาจจะไม่มีฟันซ้อนเกก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้ฟันซ้อนเกทุกอย่างเราแก้ไขได้เราจัดการได้อย่างที่อาจารย์

0: เราต้องมีทุนทรัพย์นิดนึ
1: ง
2: จริงค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นไรสวยตอนโตหล่อตอนโตได้แน่นอน
2: จริ ง
1: ครับ
2: มาไกลไม่ใช่ปัญหา
1: แต่แล้วส่วนใหญ่เริ่มอายุเท่าไหร่แล้วครับที่อาจารย์เริ่มเห็นสมมติถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่หรือทั้งสองท่านมีฟันซ้อนเกมมาก่อนเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่เด็กจะเริ่ม
0: ในชุดฟันน้ำนมเราก็พอทำนายได้นิดหน่อยเล็กถ้าในชุดฟันน้ำนมเราเห็นฟันน้ำนมชิด
1: ๆครับ
0: หรือว่าเห็นฟันน้ำนมซ้อนฟันโดยเฉพาะฟันหน้า
1: ครับ
0: เราก็จะทำนายได้ว่าฟันแท้ก็มีโอกาสเยอะหน่อยนึงเพราะว่าถามว่าฟันขึ้นมาแล้วขนาดมันไม่เปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: ฟันอยู่บนกระดูกขากรรไกร
1: ครับ
0: ถ้าเกิดฟันน้ำนมซี่เล็กๆมันมีความซ้อนแต่ถามว่าซี่ฟันตรงนี้มันอย่างที่บอกไซส์ไม่เปลี่ยนขนาดไม่เปลี่ยนแต่ส่วนที่เปลี่ยนคืออะไรส่วนที่เปลี่ยนคือกระดูกที่เป็นตัวอยู่ของฟันเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ดีที่เราอยากเห็น คือเราอยากเห็นฟันน้ำนมห่างกันนิดๆตอนที่เด็กเริ่มโตขึ้นการที่ฟันน้ำนมห่างกันแสดงว่าเริ่มห่างแสดงว่าเฮ้ยกระดูกมันขยายนะมันกำลังเตรียมพื้นที่รอฟันแท้ที่
1: 32นั้น
0: ที่ใหญ่กว่าฟันน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาด้วยคำถามว่าลูกฟันห่างทำไงดีจริงๆหมอฟันชอบนะคะเห็นฟันห่างนิดนึงเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าเดี๋ยวพอฟันแท้ที่เป็นตัวคนซี่ใหญ่กว่าขึ้นมามันจะปิดช่องตรงนั้นได้พอดีแต่ถ้าบอกว่าอุ๊ยตอนเด็กอะ
1: ฉีดตั้งแต่แรก
0: ตอนฟันน้ำนมแบบโอ้โหฟันเรียงสวยมากทำไมฟันแท้ขึ้นมาแล้วแบบมันซ้อนมันแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นมันไม่พอกับฟันแท้ที่ซี่ใหญ่กว่
2: าอาจารย์หนูมีคำถามหนูสงสัยมาเนิ่นนานแล้วเพราะว่าแม่หนูชอบบอกหนูตอนเด็กว่าช่วงที่ฟันน้ำนมกำลังจะหลุดอะค่ะจ๊ะแล้วฟันแท้มันแบบจะขึ้นมาซ้อนกันแล้วแบบช่วงจังหวะยกเยกทุกคนเลยที่เป็นผู้ใหญ่จะบอกหนูว่าอย่าไปจับมันอย่าเอาลิ้นไปดุลมันเดี๋ยวฟันแท้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวฟันจะเกย์เกี่ยวไหมอาจารย์การที่เราเอามือไปยุ่งเอาลิ้นไปดุลเนี่ย
1: คำถามนี้ยังเจอถึงปัจจุบันจริงใช่ยังมีคนถามอยู่
0: เลยไม่เกี่ยวกันค่ะถามว่าตำแหน่งมันถูกกำหนดมาแล้วแหละเราคงไปเปลี่ยนตำแหน่งมันมากไม่ได้แต่ถามว่าเราถ้ามีฟันแท้ขึ้นมาซ้อนกับฟันน้ำนม
1: คร
0: ับ แล้วฟันน้ำนมยังไม่หลุดถ้าทิ้งไว้นานก็มีโอกาสที่จะทำให้ตำแหน่งของฟันผิดได
1: ้
0: มาเจอถ้าเป็นฟันหน้าล่าง
1: ครับ
0: ยังพอรอได้ถึงแค่ไหนซี่ฟันแท้ของฟันหน้าล่างซี่แรกจะขึ้นประมาณ6ขวบ
1: ครับ
0: มันจะมาหลังฟันน้ำนมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอมันขึ้นมาพร้อมกับฟันน้ำนมถามว่ายังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฟันน้ำนมก็มีโอกาสที่จะหลุดไปเองได
1: ้
0: ถ้ามันโยแต่ถ้าเกิดฟันแท้ขึ้นมาแล้วเท่ากับฟันน้ำนมแล้วฟันน้ำนมยังอยู
1: ่
0: พามาเจอหมอฟันดีกว่าเพราะว่าตำแหน่งเรียกว่ามันใกล้กันละแต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆนะคะถ้าเจอคู่กันพามาให้หมอฟันช่วยก็ได
1: ้
0: ดีกว่าแนะนำ
1: ก็คือฟันล่างน่าจะรอนานหน่อย
0: ใช่รอพอมีเวลาแต่ถ้าเป็นที่อื่นโดยเฉพาะฟันหน้าบนบางทีฟันหน้าบนขึ้นข้างหลังแล้วตัวฟันแท้ขึ้นข้างหลังฟันน้ำนมอยู่ข้างหน้
1: า
0: แล้วฟันน้ำนมไม่หลุดไอตัวข้างหลังมันขึ้นมาเยอะมันโดนข้างหน้าล่างหลอก
1: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นฟันข้างหน้าที่คนชอบถาม
0: ใช่ฟันหน้าล่างจะเป็นตำแหน่งที่ถามกันบ่อยแต่ฟันหน้าล่างมีเวลาให้รอจนขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรปลายฟันเท่ากันถ้าฟันน้ำนมยังไม่หลุดก็พามาเจอหมอฟันให้ช่วยกันได
1: ้ครับ
2: อาจารย์แล้วถ้าในกรณีที่ขึ้นฟันแท้ครบแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่ายังไม่เลิกดูดนมแบบจุกขวดนมอะค่ะอาจารย์กับการดูดนิ้วอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบตัวฟันเคลื่อนที่ได้อีกไหมอาจารย์เกี่ยวไหมคะ
0: เอาฟันแท้หรอ
2: ฟันแท้
0: ส่วนใหญ่ก็น่าจะ
2: ฟันแท้นี่อาจจะอยู่ตัวแล้ว
0: ใช่แต่โอเคถ้าเป็นฟันแท้ขึ้นเรายังไม่เลิกดูดนิ้วฟันหน้าข้างล่างขึ้น6ขวบฟันหน้าข้างบนขึ้น7ขวบ
1: ครับ
0: ถามว่ามีไหมก็มีเจออยู่ได้บ้างแต่ไม่เยอะการดูดนิ้วอะค่ะมันทำให้กล้ามเนื้อในช่องปากกับกล้ามเนื้อรอบๆ ช่องปากแรงมันผิดปกติไปเวลาที่นิ้วไปอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนจะมีแรงไปผลักให้ตัวฟันมันผิดรูป
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ค่อยชอบเราก็จะแนะนำให้เลิกได้ตั้งแต่เด็กๆเพื่อที่จะไม่ให้ฟันแท้มันผิดรูปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวแก้ได
1: ้จันดีจังเลยแก้ได้หมดเลย
0: แก้ได้แต่ว่าแต่ระยะเวลามันก็ต้องเหมือนไปเพิ่มมากขึ้นเพิ่มทุนทรัพย
1: ์
0: ด้วย
1: เวลาด้วย
0: ใช่ให้เพราะฉะนั้นถ้าเลิกได้ตั้งแต่เด็กๆก็ให้ธรรมชาติเราจะพยายามปรับให้มันสู่สมดุลให้ได้เยอะที่สุด
1: เร็วกว่าใช่เหมือนดูดขวดเลยเนาะดูดขวดนี่ก็ต้องเลิกเร็ว
0: ไม่กันสองขวด
1: พอเลิกยากโอ้เลิกเลท
2: หนูเป็นคนหนึ่งนะที่โตมาด้วยการแบบติดขวดนมจนโตนะ
1: แบบ
2: โตนี่คือแบบฟันแท้ขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคือป.1 ค่ะ7ขวดอาจารย์กว่าจะเลิกได้คือแม่ต้องแบบว่าขโมยทุกอย่างไปทิ้ง
0: อันนี้ฮาร์ดคอร์แม่ฮาร์ดคอร์
2: คือแล้วอาจารย์หนูแบบว่าเป็นคิดไปเองด้วยนะตอนเด็กรู้สึกว่าการกินจากกล่องอ่ะมันไม่อร่อยเท่ากันที่เราดูคือมันเป็นแบบความชอบไงเราติดอ่
1: ะ
2: ก็เลือกได้ตอนก่อนหนึ่งค่ะ อ่ะไปกันต่อค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ได้ค่ะ
1: ใบนี้นะครับ
0: ได้ค่ะถามอาจารย์ตุ้ยค่ะการกินอาหารรสจัดเป็นตัวกระตุ้นทำให้กระเพาะอักเสบจริงไหมคะ
1: โอ้จริงๆก็กระเพาะอักเสบเลยจนถึงขนาดมีอาการโดยปกติไม่ครับแต่หลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเวลากินอาหารรสจัดเช่นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเราปวดท้องมากขึ้นอันนี้จริงครับมันปวดท้องมากขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่กระเพาะหรือเซลล์มีการอักเสบชัดๆ อาจจะมีคนศึกษานะว่าจริงๆแล้วแบบกินพวกสารจากพริกแคปไซซินอะไรเงี้ยเซลล์บางอย่างจะเปลี่ยนได้แต่ไม่ชัดเจนขนาดเป็นแผลหรือเป็นการอักเสบครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเวลาที่เรากินอาหารรสจัดแล้วทำให้เราปวดท้องมากขึ้นจริงๆมันเป็นความรับรู้ของเราเองในทางเดินอาหารเช่นในกระเพาะอาหารหรือลำเส้นเล็กส่วนต้นเราอาจจะไวกว่าปกติอันนี้จะพบบ่อยในคนไข้ที่หนึ่งอาจจะมีลำไส้แปรปรวนอยู่แล้วเราถึงพยายามแนะนำให้คนเหล่านี้ครับที่มีลำไส้แปรปรวนนั้นหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเพราะจะกระตุ้นอาการปวดได้ง่ายขึ้นแล้วอาการปวดมันทำให้คุณภาพชีวิตเราไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเรากินอาหารรสจัดอาจจะต้องเป็นข้อบ่งห้ามในทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบซึ่งไม่จริงครับมันไม่ได้ทำให้มีการอักเสบมากขึ้นตอบเพิ่มอีกอย่างนึงเลยจริงๆแล้วจะมีคนสงสัยเยอะว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหรือเป็นแผลมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่จริงอีกเหมือนกันครับการกินไม่ตรงเวลาทำให้เราอาจจะปวดได้เยอะกว่าปกติเช่นจากที่เราเคยกินควรจะกิน12นาฬิกาแล้วเราไปกินบ่าย2แล้วเราก็รู้สึกว่าปวดมากขึ้นเหมือนกันครับเป็นระบบสมองระบบประสาทเหมือนกันที่เราคุ้นชินกับการกินเวลานั้นการที่เราเลื่อนเวลาบ่อยครั้งเราเชื่อว่าการหลังกรดมันเริ่มมาแล้วเพราะว่านาฬิกาชีวภาพเราก่อนหน้านี้เคยกินตอนเที่ยงแล้วเราเลื่อนเวลาแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาหารยังไม่ลงมาสักทีครับการปวดก็อาจจะเกิดขึ้นเวลาที่เรากินไม่ตรงเวลาเพราะนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกันครับการกินไม่ตรงเวลาไม่ทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลส่วนใหญ่เราจะกังวลว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลถูกไหมครับจริงๆไม่เกี่ยวครับ
3: ไปค่ะ
1: ครับ
3: เร
1: ื่อง
3: ต
1: ่อได้เลยครับเดี๋ยวสามใบ
0: นี่นะคะ
1: ครับผมฟันซี่แรกขึ้นค่อยเริ่มแปรงฟันลูกจริงหรือไม่ค่อยเริ่มแปรงฟันลูกจริงหรือไม่ครับ
0: เราสามารถทำความสะอาดช่องปากได้ตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้มีคำถามใช่ไหมคะว
1: ่
0: าทำความสะอาดถ้าฟันยังไม่ขึ้นก็อย่างที่บอกค่ะแนะนำให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดการเช็ดตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นมันเป็นข้อดีด้วยนะคะมันทำให้แบบเหมือนเด็กคุ้นเคยกับการมีอะไรเข้าไปเช็ดเข้าไปถูอาจจะก็จะช่วยให้เด็กปรับตัวกับการแปรงฟันได้ง่ายขึ้นง
1: ั้
0: นทำได้ตั้งแต่ตอนที่ฟันยังไม่ขึ้นค่ะพอฟันขึ้นแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงจากที่เป็นผ้าใช้แปรงเลยค่ะแปรงเหมือนแปรงปกติทั่วไปแปรงขนเอาขนแปรงสีฟันทั่วไปนะคะขนซิลิโคนไม่เอาขนซิลิโคนมันใหญ่ค่ะมันเข้าไปตามร่องเหงือกหรือว่าเอาไปตามซอกเล็กๆไม่ได้แต่ถามว่าถ้าเกิดอยากได้ขนซิลิโคนเอาไว้ให้น้องเล่นให้หรือว่าเอาโอเคนี่นะแปรงสีฟันเอาเข้าใส่ปากมันโอเคอันนั้นได้แต่ถามว่าถ้าจะลงมือแปรงจริงๆใช้เป็นแปรงปกติ ที่เราแปรงฟันทั่วไปเลือกขนาดให้เหมาะกับอายุมันจะมีตั้งแต่6เดือนถึง2ขวบ
1: ครับ
0: 2ขวบถึง6ขวบ
1: ครับ
0: เราดูไซส์ให้เหมาะกับอายุของลูกเราแล้วก็เลือกแปรงขนนิ่มใช้ร่วมกับยาสีฟันฟลูออไรด
1: ์
0: ถ้าต่ำกว่า3ขวบปริมาณที่ใช้นั้นแนะนำให้ใช้แค่ประมาณเม็ดข้าวสาร
1: ครับ
0: ลบเม็ดถั่วเขียวออกจากความทรงจำนิดนึง
1: เดียวนี้เขียวนี้ได้ยินก่อนหน้านี้บ่อยมาก
2: เราจะถามอาจารย์เลยเพราะว่าหนูก็ได้ยินคำว่าเม็ดถั่วเขียวมาโดยตลอด
0: ยาสีฟันผสมฟูอะไรตอนนี้ในท้องตลาดเริ่มที่ 1,000 ppm เม็ดถั่วเขียวตอนนั้นมันมาด้วย500 ppm 800 ppm พอยาสีฟันเราปรับให้ความเข้มข้นเยอะขึ
1: ้
0: นในเด็กต่ำกว่า3ขวบเราเลยบอกว่าขอแค่เม็ดข้าวสารถ้าแล้วถ้าเกิดบอกว่ามากกว่า3ขวบขึ้นไป
1: ครับ
0: 3ขวบถึง6ขวบเม็ดข้าวโพด
1: ข้าวโพด
0: ก็เลยบอกว่าตัดเม็ดถั่วเขียวออกไปเม็ดถั่วเขียวถ้าเราที่มาที่ไปอันนี้เขาเล่ากันมามันมาจากคำว่า pea size ค่ะอาจารย์ pea size ภาษาอังกฤษพี่ไซส์ใหญ่ถั่วลันเตาฝรั่งไม่มีถั่วเขียว
1: เขียวนี่นิดเดียวครับลันเตานี
0: ่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะเอาจำลบถั่วเขียวออกไปเป็นเม็ดข้าวสารกับเม็ดข้าวโพดละกันแต่ถ้า6ขวบไปแล้วสามารถดีดเต็มแปลงได้เลยนะคะ
1: เหมือนที่มีโฆษณาของเอ๊ะจากไม่แน่ใจสสหรือเปล่าหรือว่า
0: อ๋อใช่
1: ไหมฮะ
0: ที่บอกว่าดีดเต็มแปลง6ขวบนะคะ6ขวบขึ้นไปถามว่าทำไม6ขวบเพราะว่าช่วง6ขวบไปแล้วเนี่ยน้องๆจะบ้วนเก่งแล้วเพราะว่าฟองยาสีฟันเรายังอยากให้บ้วนทิ้งนะคะแต่ไม่ต้องบ้วนน้ำถ้าไม่บ้วนน้ำตามได้ก็เลยก็ยิ่งดีแต่ถ้าบ้วนอยากบ้วนน้ำตามขอนิดนึงเราอยากให้ฟูออไรด์ที่อยู่ในยาสีฟันยังเคลือบอยู่ที่ฟันแต่ว่าส่วนเกินอยากให้บ้วนออกไป
1: อาจารย์ครับหลังๆเห็นแปรงไอ้ที่มัน360องศาเราแนะนำไหมครับอาจารย์หรือว่ามันทำให้ชีวิตเรายากขึ้น
0: อ๋อส่วนตัวถ้าส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำราคาไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: แต่ใช้ของที่ง่ายๆดีกว่า
1: เ
0: ราคุ้นเคย
1: อ
0: ย่างนั้น
1: ครับผมก็โอ้โหคำถามเยอะมากครับอาจารย์เกี่ยวกับฟันนะครับแล้วสุดท้ายก็อยากให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมนิดนึงครับเกี่ยวกับการดมยาสลบทำฟันลูกมีความอันตรายหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์การดมยาทำฟันมันมีความเสี่ยงค่ะถามว่าเราก็ไม่อยากให้น้องๆหรือคนไข้ของเราไปเสี่ยงตรงนั้นนะคะมันเหมือนกันไปผ่าตัดเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเราจำเป็นต้องทำเราก็จะมีขั้นตอนมีทีมช่วยดูแลให้คนไข้ของเราปลอดภัยจากการดมยาสลบทำฟันแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเราต้องดูแลให้คำแนะนำป้องกันโรคฟันผุไม่ให้เกิดแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ลดพฤติกรรมที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฟันผุถ้าเราไม่มีฟันผุเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงจากดมยาสลบ
1: ครับผมเห็นด้วยเลยครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์พึ่งมากๆครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านจากทางบ้านนะครับร่วมส่งคำถามมาเยอะเลยครับในรายการรักคิวหมอรามาครับชวนเพื่อนๆสมาชิกในครอบครัวมารักคิวด้วยกันครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นครับ3ช่องทาง Facebook YouTube ของรามา Channel ครับแล้วก็ Tubition 42ถามได้เลยไม่ต้องรอคิวแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับวันนี้พวกเราทีมรักคิวหมอรามาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
1: ้เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวแรกเราจะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนทิเบตแล้วก็เนปาลนะครับทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,300 คนหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลทิเบตขณะที่นานาชาติก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนครับประชาชนกว่า 1,300 คนได้รับรายงานว่าสูญหายกว่า24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยในเนปาลตำรวจให้ข้อมูลตัวเลขผู้สูญหาย823คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนและมีผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันแล้ว177คนส่วนฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนแต่สูญหายมากถึง558คนโดยเป็นชาวต่างชาติ260คนครับอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขเหล่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะว่ายังคงมีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซึ่งฝั่งจีนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่พร้อมอุปกรณ์และสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้านบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างก็ส่งกำลังใจและประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการกู้ภัยและฟื้นฟูความเสียหายในส่วนของสาเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงครั้งนี้ล่าสุดมีผู้เชี่ยวชาญได้อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่าอาจจะเกิดจากส่วนล่างของธารน้ำแข็งแตกแล้วก็พังทลายลงสู่พื้นที่หุบเขาที่อยู่ต่ำลงไปลึกหลายร้อยเมตรเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อมวลน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำก็ได้กวาดเอาก้อนหินแล้วก็ตะกอนดินไหลทะลักผ่านแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสุรีทางนี้ภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นครับว่ามีหิมะปริมาณมากละลายในช่วง24ชั่วโมงก่อนจะเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นขณะเดียวกันภาพข่าวก็เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมากถูกมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลซัดหายไปในพริบตาผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่ากระแสน้ำก็กลืนหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนไม่มีเวลาเตรียมตัวทำอะไรทั้งสิ้นครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ยังมีชาวเนปาลและก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้หากว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีนะคะที่หมายเลขบวก977-981-874-9944ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กลับมาที่ประเทศเรานะครับถอดบทเรียนจากเรื่องนี้อย่างไรทางกรมทรัพยากรธรณีก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มที่เนปาลทิเบตนะครับแล้วก็เผยว่าในส่วนของประเทศไทยมี54จังหวัดครับที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเช่นกันนายปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและโฆษกกรมทรัพยากรธรณีบอกว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เนปาลและทิเบตอย่างใกล้ชิดนะครับและพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ก่อนจะมีปัจจัยกระตุ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งก็มีธารน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแตกหักแล้วก็ถล่มลงมาประกอบกับภูมิประเทศของเขาตรงนั้นเป็นหุบเขารูปตัว V หรือว่า V-shaped valley ทำให้มวลดินน้ำเศษวัสดุจำนวนมากมันก็ไหลรวมลงมาที่ก้นตัว V เคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงนอกจากนี้สิ่งที่เจออีกก็คือมีลักษณะของเขื่อนดินธรรมชาติที่กีดขวางทางน้ำครับเมื่อมวลน้ำจากธารน้ำแข็งและน้ำปริมาณมากไหลลงมามันก็เลยยิ่งไปเพิ่มแรงและปริมาณของกระแสน้ำทำให้บางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงชั้น3ถึงชั้น5ของตึกครับ
2: อย่างลักษณะพื้นที่ภูเขาที่อยู่เป็นหุบเขาสูงนะครับเป็นรูปลักษณะตัว V เขาเรียก V-shaped valley นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่มวลอย่างรวดเร็วและก็จากภาพข่าวเองก็จะแจ้งว่ามี เขื่อนดินธรรมชาติไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นนะอาจจะเป็นที่ดักอยู่ระหว่างทางน้ำเมื่อมีกระบวนการทาน้ำแข็งหักโค่นลงมาเนี่ยมันก็มีตัวน้ำในตัวมันเองด้วยก็ทำให้น้ำป่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าน้ำสามารถสูงขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5บางแห่งได้นะครับ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยคืออะไรคำตอบคือการเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง

0: และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพราะแม้จะไม่สามารถย้ายชุมชนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมดแต่การรู้ล่วงหน้าแล้วมีแผนอพยพก็จะช่วยลดความสูญเสียได้แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีธารน้ำแข็งเหมือนที่เนปาล นะครับแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าเรนบอมซึ่งทำให้ดินอุ้มน้ำจนสูญเสียเสถียรภาพแล้วก็อาจจะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มตามมาอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอำเภอปัวจังหวัดน่านฝนตกมากกว่า300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวก็เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องระวังเช่นเดียวกันปัจจุบันไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มกระจายอยู่ถึง54จังหวัดครับทางกรมทรัพยากรธรณีก็กำลังเร่งติดตั้งเครื่องวัดมวลดินเพื่อจับสัญญาณความผิดปกติเมื่อมีการเอียงตัวของพื้นที่หรือว่ามีการเคลื่อนตัวของชั้นดินเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและชุมชนครับ
1: พื้นที่บ้านเรากับทางเนปาลเนี่ยถามว่าใกล้กันไม่ใกล้นะครับแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจะมีตัวที่กระตุ้นออกมาคือเรื่องธารน้ำแข็งซึ่งบ้านเราไม่มีธารน้ำแข็งเหมือนบ้านเขานะครับแต่ทางนี้ของเราน่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันก็อาจจะเป็นฝนตกหนักปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเรนบอมคือตกอยู่กับที่แช่นานๆตอนนี้แหละครับถ้าตกหนักแช่นานๆเนี่ยสามารถฝนตกหนักสามารถทำให้ดินโคลนถล่มไหลลงมาได้เช่นที่อำเภอปัวก็มาตกประมาณ300มิลลิเมตรในคืนนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องเฝ้าระวังครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยเราก็มีทั้งหมด54จังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็สามารถจำแนกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงปานกลางแล้วก็ระดับต่ำนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงวันนี้เราก็จะมีการเตรียมการคือการติดตั้งเครื่องวัดมวลดินที่จะช่วยแจ้งข่าวว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินมีการเอียงเทไหมมีการเริ่มคลิปไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแจ้งเตือนเราก็สามารถรีบกระจายข่าวบอกชาวบ้านได้ว่าในพื้นที่ท่านนะครับมีอุปกรณ์วัดน้ำฝนแล้วมีเครื่องวัดมวลดินแล้วมีการวัดการเอียงเทแล้วนี่มีส่งสัญญาณแล้วนะเราก็จะสามารถแจ้งเตือนกันได้ครับผม
2: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านตอนนี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะคะในส่วนของการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะรายที่บ้านเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจค่ะเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยคำนึงถึงจุดที่มีความปลอดภัยเป็นหลักไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูกันนะคะกับคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรคะเชิญค่ะ
3: วันนี้นะครับภารกิจของแม่ทัพภาคที่3ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลายจุดนะครับโดยได้มีการเน้นย้ำว่ากำลังพลทุกนายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังครับพลโทระเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมีการติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านครูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช. 105/29รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่22สิงหาคมถึง10ตุลาคม2569ปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าของงานโดยรวมร้อยละ 11.75 และมีผลการดำเนินงานถือว่าเร็วกว่ากำหนดตามแผนงานครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้กับโรงเรียนพร้อมมีการกำชับให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนงานควบคู่กับการคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งกองทัพพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติครับไปฟังเสียงแม่ทัพภาคที่3ครับ
4: ผมในฐานะแม่ทัพภาคที่3เนี่ยได้สั่งการไปทั้ง17จังหวัดให้เตรียมการเราต้องใช้คำว่าเตรียมการขั้นต้นทุกมณฑลทหารบกทั้ง10มณฑลเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้ว่าทางตำรวจทางส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนตนเองหากเกิดที่ไหนต้องออกทันทียกตัวอย่างเช่นที่เชียงรายที่พะเยามีท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนน้อยเราก็ออกไปเหมือนกันครับมีตรงไหนช่วยชาวบ้านได้ก็ช่วยตรงไหนบ้านที่มีโคลนเราก็ดำเนินการดังนั้นใน10มณฑลทหารบก17จังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยมีการเตรียมการเตรียมพร้อมในการรับมือท ทุกๆจังหวัดครับ
5: ขวัญกำลังใจของทุกค
3: นส่วนในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องจักรรถแบ็คโฮจากสำนักงานชลประทานน่านเร่งปรับปรุงพื้นที่บริเวณโค้งน้ำแม่น้ำกูลบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ถนนเรียบลำน้ำนั้นเกิดความเสียหายเป็นแนวยาวคืนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนขณะที่มีการเตรียมจัดทำผนังกั้นน้ำด้วยถุงบิ๊กแบ็กเป็นกำแพงป้องกันกระแสน้ำกรณีน้ำหลากป้องกันแนวตะลิ่งและพื้นที่ชั้นในที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนเป็นการชั่วคราวก่อนจะเสนอแผนปรับปรุงทำผนังถาวรให้เกิดความมั่นคงถาวรในระยะยาวต่อไปขณะที่ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านก็มีบ้านเสียหาย14หลังใน3อำเภอเสียหาย 100% 8หลังในพื้นที่อำเภอปัวเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังซึ่งบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังก็จะมีการสร้างให้ใหม่ทั้งหลังโดยใช้แบบบ้านยกพื้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและป้องกันภัยพิบัติในอนาคตโดยมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองสำรวจความเสียหายประสานหน่วยงานเข้าเยียวยาเช่นที่บ้านนางกาหลงลือยศหมู่1บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าซัดพังทั้งหลังเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมายังคงอยู่ในอาการเสียใจและเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่น้ำนั้นมาเร็วจนไม่สามารถขนของใดๆออกมาได้ทันแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาเครื่องใช้จำเป็น 6,700 บาทและพิจารณาเรื่องของการสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางกาหลงก็กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไปพักอยู่กับบ้านญาติในบริเวณใกล้เคียงนะครับในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคฝ่ายที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่วันแรกทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับแล้ววันก่อนที่ท่านรองนายกยศนันมาได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ
6: เขาว่าจะประสานงานเรื่องสร้างบ้านให้
5: ท่านเอาแบบบ้านมาให้ดูไหมคร
6: ับแบบบ้านให้ดู
5: ครับคุณแม่รู้สึกยังไงว่าที่เห็นแบบบ้านที่เขาจะทำให้ใหม
6: ่ก็ดีใจอยู
5: ่ใจอะไรยังไง
6: มันดีสภาพกับบางสภาพแวดล้อมให้มันดีก่อนก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาช่วยเหลือแม่เพราะว่าแม่ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกหน่วยงานนั่นแหละแม่ก็ขอบคุณพ่อแม่ไม่มีเหลืออะไรแล้ว
3: อย่างไรก็ตามครับทางเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและประเมินพื้นที่พบว่าจุดเดิมที่ปลูกบ้านนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงได้หารือเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ดินของนางกาหลงซึ่งจะเร่งสำรวจและดำเนินการปลูกสร้างเพื่อให้นางกาหลงและครอบครัวนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปครับอีกหนึ่งแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในระยะยาวได้มีการหารือกันในเรื่องของการทำแก้มลิงและฟลัดเวย์หรือว่าเรื่องของการผันทางน้ำให้พ้นและก็ลดความเสี่ยงต่อการกระทบในพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณสุภัทรลาวกมลนะคะรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนอกเหนือจากการฟื้นฟูที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงความสนับสนุนจากทางภาครัฐยังคงมีทานน้ำใจจากหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านค่ะโดยนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบหมายให้นางอภิวรรณขุนเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จิตอาสาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงทานน้ำใจกว่า 4,800 ชุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยนำไปแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอปัวตำบลศิลาแรงรวม252ครัวเรือนโดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ประชาชนชาวน่านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดน่านขณะที่ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้สนับสนุนแบบบ้านผู้ประสบภัยซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐานที่ทางกรมจัดทำไว้สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างบ้านได้ โดยกรมค่ะได้นำแบบบ้านดังกล่าวมาทบ

0: ทวนและประเมินราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับราคาวัสดุและต้นทุนการก่อสร้างในปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดน่านนำไปใช้ประกอบการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งขณะนี้ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 1,299 ครัวเรือนจากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 2,029 ครัวเรือนคิดเป็น 61% โดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับด้วยกันค่ะโดยกลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ตามปกติมี 1,254 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบ้านบางส่วนมี36ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งานมี9ครัวเรือนค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งภาพรวมล่าสุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีแต่ก็เน้นย้ำให้การบริหารจัดการต้องทำให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่ปัจจุบันมีเขื่อนดินเสริมคอนกรีตยาวสถานีสูบน้ำและบ่อหน่วงน้ำอยู่นอกจากนี้ทุกนิคมอุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าสำรองครับสามารถสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในส่วนสถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันว่าทุกนิคมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับระดับน้ำภายนอกก็ยังอยู่ห่างจากสันเขื่อนอย่างปลอดภัยประเมินว่าฤดูฝนที่จะถึงนี้นิคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ได้รับผลกระทบครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงให้เพียงพอรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนครับ
2: ยังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าดูจากจำนวนพายุที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภัยแล้งนะครับในปีนี้ยิ่งถ้าต้นปีหน้านี่น่าจะยิ่งหนักครับผมได้ฝากท่านผู้ว่าไว้แล้วว่าถ้ามีที่ไหนจะเก็บน้ำฝนแต่ละเม็ดได้ขอให้เก็บไว้เพราะว่ามันตกแล้วตกเลยนะครับทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วพอถึงเวลาที่น้ำมันแรงขึ้นมาเนี่ย เราก็เห็นใจทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในการนิคมดังนั้นการเฝ้าระวังการดูแลนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมวิชาการธรณีไทย2569ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมกับผลักดันในการใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์ธรณีภัยพิบัติและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการธรณีไทย2569เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยทางด้านนางสาวดาริกาสรัญเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีการจัดเก็บและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและรับมือธรณีพิบัติภัยการบริหารจัดการทรัพยากรแร่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาสนับสนุนการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งนี้ในที่ประชุมคณะได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานด้านธรณีวิทยาและการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานการณ์และการคาดการณ์ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับธรณีพิบัติภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยพิบัติต่างๆนะคะเช่นดินถล่มแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหมืองแร่ต่างๆนะคะซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะ

0: และการวางแผนรับมือภัยพิบัติในอนาคต
1: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกองทัพเรือที่จังหวัดชลบุรีนะครับในการนี้ไปชมการสาธิตการปรับเปลี่ยนเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้เป็นฐานบัญชาการระบบไร้คนขับด้วยซึ่งหวังจะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและเกียรติยศจากกองทัพเรือจากนั้นได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังทางเรือพร้อมชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวความคิดการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ UXV Carrier เพื่อยกระดับเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในทุกมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มระยะเวลาและความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้กับกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทยครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือว่า ICC พร้อมตรวจเยี่ยมยุทโธปกรณ์กู้ภัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแบบทวิภาคีของกองทัพเรือที่ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ยังมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมบนรถครัวสนามโดยได้ทำเมนูผัดกระเพราหมูสับภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตนมาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการฐานเรือโดยมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพ
2: มองถึงศักยภาพของกองทัพเรือยังไงบ้างครับ
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุดเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมา

0: กองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมครับ
1: สำหรับการตรวจเยี่ยมภารกิจในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีตลอดจนการบูรณาการกำลังทัพอย่างสอดประสานทั้งกำลังทางเรือทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ประกาศให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ
2: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเชิญ6หน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการผ่านคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในกรรมาธิการมี3เรื่องหลักก็คือเหตุใดเข้ากองจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดใน3วันประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรทางนี้กรรมาธิการมองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้เพียงแต่แค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2ในวันนี้พร้อมขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามค่ะการมาที่การก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันทางด้านนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยกล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุว่าจากข้อมูลของตำรวจได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ทางนี้ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ในปัจจุบันนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องงานด้านการข่าวซึ่งจะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันหากได้ข่าวสารต่างๆนำมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาวิธีดำเนินการกับข่าวนั้นแต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งผู้ก่อเหตุจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีและทางหนีพร้อม
3: ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการบริหารพื้นที่การบริหารพื้นที่ที่ทำให้เกิดความเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วก็เกิดทำให้ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมเท่านั้น
1: ส่วนกรณีที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าทราบการข่าวล่วงหน้าแต่ยังมีความไม่แม่นยำนั้นจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรพลเอกเกรียงไกรย้ำต่อครับว่าการข่าวที่แม่นยำต้องมาจากมวลชนแล้วก็ยกตัวอย่างสมัยที่ตนเองทำงานเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ข่าวมามากมายจากงานมวลชนที่ทุ่มเททำมาร่วม20ปีได้รับรายงานข่าวตลอดเวลาแล้วก็ได้รายงานต่อผู้บริหารแต่ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นในงานข่าวจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันที่4มกราคม2547ส่วนกรณีที่มีความเห็นต่างเรื่องการปฏิบัติการทางทหารที่กล่าวอ้างว่ามีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้นตนเองไม่ทราบแต่ในยุคสมัยของตนไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการและมองว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ครับ

0: งานด้านการข่าวเป็นเรื่องที่สำคัญการข่าวที่แม่นยำก็คืองานการข่าวที่ได้จากมวลชนนะครับงานการข่าวที่ได้จากมวลชนมวลชนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีความต่อเนื่องกับเขาเนี่ยเราไว้วางใจเขาเราเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้งานข่าวที่ชัดเจนที่นำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.เรื่องนี้พลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องความเหมาะสมเข้าใจว่าเป็นการบริหารบุคลากรที่จะสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้
2: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสว.นะคะล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติรวมแล้วกว่า 1,767 คนโดยในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จำนวน 1,605 คนจากนั้นในการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2569กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162คนรวมเป็นทั้งสิ้น 1,767 คนสำหรับมาตรา74กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยภายหลังกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาโดยสำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
1: ส่วนกรณีที่มีการเอาเอกสารรายงานการสอบสวนคดีหัวเลือกสว.มาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกพาดพิงก็ออกมาตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชี้กับว่าอาจจะเป็นการเลือกนำเสนอข้อมูลแค่บางส่วนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมและหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติและพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนและตั้งข้อสังเกตกรณีมีผู้นำเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานการสอบสวนเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนายพิสิทธิ์ระบุครับว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีมาเผยแพร่ในขณะที่กระบวนการตามกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้นถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องตั้งคำถามว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและหากข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่ากกต.ได้มีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาหลายชุดแต่เอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นกลับเลือกนำมาเพียงข้อมูลจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เพียงชุดเดียวแล้วก็สงสัยด้วยว่าข้อมูลในชั้นความลับหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาเองอย่างพวกตนยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลใดๆจากกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเลย
3: ท่านทราบได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยนะครับก็ต้องเรียนถามด้วยนะครับท่านเอามาได้อย่างไรนะครับ ต้องถามท่านผลิตแล้วก็ท่านยิ่งชีพด้วยว่านะครับ ทำไมท่านถึงยกความเห็นเฉพาะชุด26ขึ้นมาเสนอต่อสาธารณชนเท่านั้นเพราะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความเห็นในชุด36ซึ่งมีความแตกต่างกันกับถูกไม่นำเสนอออกมาสู่สาธารณชนนะครับรวมทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านนำเสนอเนี่ยเป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนใดนะครับเป็นความเห็นของคณะทำงานหรือเป็นข้อยุติแล้วหรือเป็นมติแล้วของทางกกต.หรือที่อ้างว่านำมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะที่ท่านอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับท่านเลือกเฉพาะข้อความที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเชื่อหรือท่านต้องการให้เป็นหรือไม่
1: ด้านพันตรวจเอกกอบอัจนากิติย้ำกับว่าที่มาของวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาก็ได้ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนไปแล้วดังนั้นการเอาข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรคำนึงถึงความถูกต้องและไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิบุคคลตลอดจนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
2: ขณะที่ทางด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ได้กล่าวย้ำนะคะถึงจุดยืนของวุฒิสภาว่าสมาชิกทุกคนพร้อมยอมรับในกติกาและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคำตัดสินของกกต.จะออกมาในทิศทางใดเมื่อกระบวนการพิจารณาและไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จสิ้นทุกคนก็พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินนั้นโดยไม่มีข้อแม้ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนั้นพลเอกเพราะถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายค้านที่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
0: ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับยอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
4: เหมือนทางฝ่ายค้านก็ตั้ง
0: ไม่เป็นไรครับว่าเข้าไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในสิทธิขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับ
2: กรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาระบุว่าสำนวนคดีหัวสวหลุดช่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเอกสารทางราชการไม่สามารถเอาออกมาเผยแพร่ทางสาธารณชนได้ทุกคนต้องทำตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้กำลังสอบสวนอยู
5: ่เห็นว่าเขาก็ให้สอบสวนแล้วเนี่ยแหละครับถามว่าหลุดไหมมันหลุดแน่ๆไม่หลุดมันจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้ยังไงแต่ว่าประชาชนทั่วไปจริงๆเนี่ยสำนวนเอกสารทางราชการเนี่ยมันเอามาเผยแพร่ในทางสาธารณะไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใครก็ไปใครมีญาติไปเป็นข้าราชการก็ไปขอออกมาได้แล้วก็มาเอามาเปิดเผยอย่างนี้หรือมันไม่ใช่นะครับกฎหมายมันมีอยู่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับ
1: จากคดีเกี่ยวกับสว.มาคดีเกี่ยวกับสส.บ้างนะครับความคืบหน้าคดีบาร์โค้ดแล้วก็QR code ที่ปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งวันนี้ครับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าเผชิญสืบคดีก็คือไปตรวจหลักฐานที่เก็บบัตรเลือกตั้งณสถานที่จริงที่สำนักงานเขตหลักสี่ขณะที่เลขาธิการกกต.ก็ย้ำนะครับว่าตนเองมั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมั่นใจตั้งแต่วันที่ใส่บาร์โค้ดลงไปในกระดาษนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4โดยมีคู่ความมาร่วมด้วยนะครับประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.และตัวแทนจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องใช้เวลาตรวจสอบไปประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขากกต.ก็เปิดเผยว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์ศาลเหมือนกับที่ได้พูดไปไหมคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบถามผู้ถูกร้องด้วยสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนนะครับส่วนวันที่นัดฟังคำวินิจฉัยที่จะออกมาคือ28กันยายนซึ่งนายแสวงก็บอกว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วครับ
6: แล้วจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเราชี้แจงกฎหมายข้อเท็จจริงในสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ศาลก็เพื่อให้ศาลท่านจะได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็มาดูสิ่งที่เราชี้แจงวันนี้ด้วยครับ
7: เรื่องความมั่นใจสามารถพูดได้ไหมว่ามั่นใจขึ้น
6: เรามั่นใจตั้งแต่เรานำบาร์โค้ดลงในกระ

0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับปปช.ค่ะจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากที่ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินสินบน 650,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าถูกปลอมลายพลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับนายไพโรจน์นิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว2ปปช.นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอายุ54ปีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยพฤติการสืบเนื่องมาจากผู้กล่าวหาถูกนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดจังหวัดศรีสะเกษชักชวนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าและสามารถช่วยเหลือให้เข้าบรรจุราชการได้หลายตำแหน่งโดยมีการส่งมอบเงินให้3ครั้งรวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้กล่าวหาสอบไม่ผ่านเมื่อติดตามทวงเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงจึงแจ้งความเอาผิดนายประวิตรและนางนวพรภายหลังการจับกลุ่มตำรวจได้คุมตัวนายประวิตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยผู้ต้องหาใช้ผ้าขนหนูคลุมปกปิดใบหน้าผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงนะคะเจ้าตัวก็อ้างว่ามีบุคคลอื่นปลอมลายตัวเองเพื่อให้ใช้พูดคุยแล้วก็เรียกรับเงินพร้อมกับยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ร่วมขบวนการดังกล่าวและไม่มีเส้นทางทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตนเอง
1: เมื่อถามครับว่าการที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับได้ก็แสดงว่าตำรวจก็มีหลักฐานสำคัญหรือเปล่านายประวิตรบอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดในภายหลังครับแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันตำรวจปปป.ได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางนวพรจับที่หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและข้อหาเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐจากกรณีเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับมีส่วนในการเรียกรับเงิน 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได
0: ้โดยนางนวพรได้ไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐ.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบทำให้บิดาของผู้เสียหายนำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่ผู้เสียหายจะฝากเงินเข้าบัญชีของนางนวพรแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกจึงทวงถามเงินคืนเป็นระยะแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคืนต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบอีกครั้งนางนวพรให้ผู้เสียหายสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2พร้อมให้จ่ายเงินแก่นายประวิตรเพิ่มอีก 280,000 บาทโดยมีการส่งมอบเงินที่บ้านของนายประวิตรแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกเมื่อทวงถามเงินคืนก็บ่ายเบี่ยงผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนางนวพรและก็นายประวิตรจนนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี
1: ้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NVT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NVT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NVT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NVT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ชวนไปงานที่เชื่อมโยงธุรกิจกับการวิจัยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเศรษฐกิจไทยครับถ้าวันนี้ธุรกิจร้านค้าของคุณประสบปัญหาขายของยากไม่รู้จะพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดอย่างไรรวมถึงเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนงานนี้อาจจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะครับกับงาน IPX เป็นสำคัญทั้งสุขภาพการเกษตรดิจิทัลและ AI อาหารคู่เพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองครับงานนี้จัดขึ้นบนแนวคิดที่ว่า SME ไทยมีศักยภาพนะครับแต่ก็ต้องการองค์ความรู้และการสนับสนุนที่ถูกทางขณะที่นวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆก็ควรใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์หากทั้ง2ภาคส่วนจับคู่กันได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ครับ
1: สุภจีก็นั่งคุยกันนะครับว่าพอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ำก็อยู่ที่อวและคนที่จะนำไปขาย implement เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้2ก้อนนี้มีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทำยังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทยได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับ IP กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็2กระทรวงเนี่ยก็ทำงานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
2: ถ้าเราสามารถจับคู่ให้ถูกคนถูกสถานที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกกับนวัตกรรมด้วยเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถมีเส้นทางลัดสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของ2กระทรวงที่ว่าไม่ใช่ว่าจดแต่เพิ่มนวัตกรรมจดทรัพย์สินทางปัญญาให้จำนวนมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้เราอาจจะต้องมาสกัดว่าสิ่งที่จดไปแล้วสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยสามารถจะเอามาเป็นแต้มต่อของผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรค่ะ
0: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน IPX Venture Rise Thailand จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างรายได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมศักยภาพของไทยใน5เทรนด์สำคัญได้แก่สุขภาพการเกษตรดิจิทัลและ AI อาหารและเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งมีสิทธิบัตรแล้วมาจับคู่กับผู้ซื้อผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าธุรกิจตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนพาร์ทเนอร์พาวิลเลียนนะครับซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงโซน IP Service ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงโซน IP Partner เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อที่หลากหลายนะครับงาน IPX Venture Rise Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ที่ฮอลล์8ศูนย์การศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับความคืบหน้าการจัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อแก้ปัญหาการกดราคารับซื้อนะครับขณะนี้มีล้งชุมชนแล้ว12แห่งโดยกรมการค้าภายในจัดทำโมเดลให้เกษตรกรยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การพึ่งพาตัวเองในระยะยาวครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนดำเนินงานของล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยเบื้องต้นสามารถขับเคลื่อนการจัดตั้งได้แล้ว12แห่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี6แห่งสมุทรสงคราม2แห่งสมุทรสาครนครปฐมฉะเชิงเทราและสงขลาจังหวัดละ1แห่งซึ่งก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มรวบรวมผลผลิตต้นน้ำคือเกษตรกรและองค์กรชุมชนส่งต่อไปยังกลุ่มล้งชุมชนรับซื้อเพื่อขายในประเทศและล้งชุมชนที่มีศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่างเป้าให้ล้งชุมชนทั้ง12แห่งเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการสามารถแปรรูปยืดอายุผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างมาตรฐานน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนครับ

0: จัดทำเรื่องล้มชุมชนเนี่ยเป็นประเด็นในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าเราจะทำยังไงให้แข่งกับของตลาดล้มจากต่างชาติได้เราจะโฟกัสถ้าทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยดูความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละชุมชนนะครับพร้อมกับหาตลาดปลายทางให้ด้วยในทุกๆขั้นตอนนะครับ
1: กรมการค้าภายในยังชี้แจงกระแสข่าวการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันว่าก่อนหน้านี้แหล่งปลูกข้าวโพดในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านประสบภัยน้ำท่วมองค์การคลังสินค้าหรืออคส.จึงต้องวางแผนนำเข้าเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์แต่เมื่อสถานการณ์อคส.ก็ได้ระงับและยกเลิกประกาศนี้ไปแล้วครับไทยปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะฝีมืออาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นที่เกี่ยวว่าประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมจะเดินหน้าผลักดันการรับรองทักษะฝีมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานผ่าน3เสาหลักสำคัญได้แก่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เทียบเคียงระดับสากลและการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมทดสอบทักษะและพัฒนากำลังคนขั้นสูงนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อรวบรวมข้อมูลทักษะและประวัติการฝึกอบรมของแรงงานในรูปแบบดิจิทัลช่วยการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นระบบมากขึ้นขณะเดียวกันยังเสนอกรอบกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี AI ทางนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลการประชุมไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงตลอดวาระการเป็นประธานของไทยนะครับเพื่อยกระดับทักษะแรงงานอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของตลาดแรงงานสากลก่อนส่งต่อภารกิจประธานให้ติมอร์เลสเตเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้าครับ
2: นะครับการประชุมในวันนี้มีทั้งเรื่องของการรับรองผลการประชุมมีการendorse ในเรื่องของข้อสรุปหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อตกลงระดับหนึ่งนะครับที่พวกเราจะขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง11ประเทศในอาเซียนแล้วก็บวก3นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการทำงานในระดับผู้ปฏิบัตินะครับคือกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่ได้มีการวางกรอบแนวนโยบายเอาไว้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
1: มาลงทุนต่อครับเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินครับเงินเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขรายงานผลการดำเนินงานของกบขตั้งแต่1มกราคมถึง16สิงหาคมเติบโตอย่างโดดเด่นนำโดยแผนหุ้นไทยนะครับที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด 34.69% ตามมาด้วยแผนหุ้นต่างประเทศแผนชริอะและแผนการลงทุนพื้นฐานทั่วไปส่วนกรณีการลงทุนทองคำซึ่งมีผลตอบแทนเหลือประมาณ 5% ทำให้สมาชิกบางส่วนโยกย้ายเงินลงทุนนั้นมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับแต่ก็ย้ำให้สมาชิกมองภาพระยะยาวกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและติดตามปัจจัยเสี่ยงรอบด้านในช่วงที่เหลือของปีนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการซึ่งจะได้รับเงินก้อนเฉลี่ย1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตกบข.เตรียมเสนอร่างกฎหมายขยายสิทธิ์ออมเงินต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณนะครับส่วนตัวเลขเพดานการหักเงินบำนาญเพื่อลงทุนนั้นจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ
3: มีโอกาสที่สมาชิกเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะออมต่อนะครับกฎหมายปัจจุบันสามารถออมต่อได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินเกษียณออกไปเป็นก้อนสามารถออมต่อให้เงินลงทุนต่อแล้วก็

0: ทยอยรับเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดอะไรก็สุดแล้วแต่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญ นะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอที่เขาสามารถใช้ได
1: ้ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวข้ามกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
3: ดิฉันลภรดากันเกต
4: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
3: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
4: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วง
5: มาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะกระทรวงยุติธรรมจับมือประเทศสมาชิกอาเซียนเดินหน้าพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่งให้ทันสมัยพร้อมผลักดันกรมบังคับคดีสู่ศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในภูมิภาคอาเซียนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งภายใต้หัวข้อการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ในระบบการบังคับคดีแพ่งสมัยใหม่จัดโดยกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงสภาเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศหรือ IHJ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมในครั้งนี้มี4ประเด็นสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของลูกหนี้รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดีควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA การคุ้มครองลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและการสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในการติดตามทรัพย์สินและบังคับคดีโดยเวทีนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาประเทศจะช่วยยกระดับระบบบังคับคดีแพ่งของไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6: มีข่าวเตือนภัยนักสูบนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตที่ลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับอาจจะทำให้หมดสติหัวใจวายเฉียบพลันได้ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุอยู่ในพอตผลการตรวจสอบก็พบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ 3.56% และยังพบอีกสารคือเอโทมิเดตว่านำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นเองในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกครับสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายการนำสารทั้ง2ชนิดนี้มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจ

0: จทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันครับ
1: เขตวัฒนาคะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้รับเหมาทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้อง 20,000 บาทพร้อมกับเร่งขุดลอกคลองพร้อมกับมาตรการคุมเข้มไซต์งานก่อสร้างริมน้ำจากกรณีนางสาวพิมพ์จุธาสกุลสิทธาดาผอ.เขตวัฒนาค่ะร่วมกับสำนักงานการระบายน้ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีมีคลิปร้องเรียนผู้รับเหมาก่อสร้างแอบทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นค่ะมีการสั่งปรับอัตราสูงสุดรวมทั้งหมด 20,000 บาทพร้อมกับสั่งเร่งขุดลอกแล้วก็ฟื้นฟูสภาพคลองทันทีวันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าก็พบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างทางเดินริมคลองซึ่งนางวรวีธนะดำรงชัยพรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนากล่าวว่าผู้รับเหมาได้นำเครื่องจักรเข้าขุดลอกแล้วก็เก็บกู้เศษคอนกรีตจากจุดที่เกิดเหตุออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับเหมาจะต้องขุดลอกคลองในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งร่วมกันจัดหัวหน้าคนงานประจำจุดก่อสร้างเพื่อกำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิดชับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังไซต์งาน
0: วุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook เน้นย้ำการสื่อสารในฐานะองค์กรนิติบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานสื่อสารอย่างมืออาชีพยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาในโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook พร้อมขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลเน้นย้ำบทบาทของวุฒิสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่สำคัญอย่างการพิจารณากฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินจึงควรสื่อสารให้ประชาชนรับทราบสิ่งที่ดำเนินงานอย่างทั่วถึงถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อวุฒิสภาขณะที่นายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภากล่าวว่าสำนักงานวุฒิสภาตระหนักถึงการประยุกต์ใช้การสื่อสารของวุฒิสภาจนเป็นโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะให้บุคลากรนำไปใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์และให้บริการประชาชนเสริมศักยภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

ที่โรงเรียนวัดประชาวงศารามหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมารุตนุชพุ่มผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีแรมจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมมอบอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่รวมกว่า100ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนในอำเภอพุนพินเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสำหรับโครงการซีพีแรมปันสุขดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยตลอดโครงการได้ส่งมอบอาหารให้ประชาชนแล้วกว่า 436,000 รายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกสทช.โดยสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน My AAS ที่เมนูอัปเดตผู้ใช้งานซิมหรือกด1612ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกรวมถึงผ่านเว็บไซต์ของ AAS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเข้ารับบริการที่ AAS Shop ทลวิสและตัวแทน AAS ทั่วประเทศการอัปเดตข้อมูลจะช่วยยืนยันตัวตนของเจ้าของหมายเลขรองรับการใช้บริการดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการนำหมายเลขไปใช้แอบอ้างจึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อให้สามารถใช้งานหมายเลขได้อย่างต่อเนื่อง

ในโลกออนไลน์มีการแชร์ส่งต่อเตือนว่า7จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือนะครับกรมชลประทานคาดว่าน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่เขาอ้างมาแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับ

ข่าวที่ระบุว่าเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือเช็คให้แล้วเป็นข่าวจริงแฉนี้ชัวร์ส่งแจ้งเตือนกันได้ค่ะกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7หลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนทยอยไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มเป็นปริมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรจากระดับปัจจุบันนี้แต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเตือนว่าอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ

ดูเรื่องน้ำไปแล้วมาเตรียมรับมือกับสภาพอากาศนะคะรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NBT ค่ะ

ี้ค่ะคำนี้มาเช็คด่วนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักรอบใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนมีผลตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ใช่ฝนหนักแค่วันเดียวนะคะแต่หลายวันต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่องมรสุมขยับเข้ามาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจุดเสี่ยงจะเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะเริ่มในวันที่29สิงหาคมนะคะจะตกหนักกระจายในหลายพื้นที่จุดเสี่ยงหนักมากนะคะอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดจะมีฝนหนักเกิดขึ้นค่ะสำหรับวันที่30สิงหาคมนะคะพบว่าแนวฝนค่ะหนักมากขยายพื้นที่ไปถึงภาคเหนือนะคะต้องระวังจับตาที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราดสำหรับวันที่31สิงหาคมค่ะยังต้องระวังนะคะและเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดภาคเหนือโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักมากขณะที่แนวริมโขงนะคะตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมหากมีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะคะในพื้นที่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซ้ำเติมในพื้นที่เดิมได้ค่ะเข้าสู่วันที่1กันยายนนะคะจะพบว่าจุดฝนตกหนักนะคะยังมีต่อเนื่องให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือคือเชียงรายลำปางและพื้นที่จังหวัดน่านและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือบึงกาฬสกลนครนครพนมและที่มุกดาหารค่ะส่วนวันที่2กันยายนนะคะแนวฝนหนักจะขยับมาเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแนวจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารไปจนถึงอุบลราชธานีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะปริมาณฝนตกสะสม5วันที่จะเกิดขึ้นพื้นที่สีม่วงนะคะจะพบว่าเท่ากับปริมาณฝนอยู่ที่250.1 มิลลิเมตรขึ้นไปมีพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดตากรวมทั้งที่กาญจนบุรีแนวด้านตะวันตกนะคะและพื้นที่จังหวัดตราดรวมทั้งนครพนมและที่มุกดาหารด้วยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนทะเลค่ะทะเลอันดามันตอนบนจุดนี้นะ

0: 2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีสำหรับพื้นที่ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน4เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่เบตของจีนหลังจากคลิปภาพต่างๆได้เผยให้เห็นมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลไหลบ่าเข้าซัดพื้นที่กวาดเอาอาคารบ้านเรือนรถยนต์รถโดยสารและชีวิตผู้คนกลืนหายไปในพริบตาในช่วงแรกรายงานข่าวออกมาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวจนทะลักลงมาที่พื้นที่ด้านล่างแต่ว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาศาสตร์คลื่นไหวสะเทือนเพิ่มเติมกลับพบว่าหล่มมากกว่าที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับส่งผลให้แม่น้ำถูกปิดกั้นเมื่อเส้นทางน้ำถูกปิดน้ำก็สะสมอยู่ด้านแคบเมื่อเกิดหิมะถล่มหรือว่าดินถล่มลงไปปิดทางน้ำน้ำจึงสะสมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสิ่งกีดขวางแตกออกมวลน้ำมหาศาลก็ไหลทะลักลงมาข้างล่างนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำหลากในลักษณะแบบนี้เพิ่มอีกถ้าหากว่าบริเวณต้นน้ำยังคงมีสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นแม่น้ำอยู่แบบนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจนะครับก็คือก่อนจะเกิดเหตุไม่ได้มีฝนตกลงมาอย่างที่มักจะพบในเหตุน้ำท่วมฉับพลันปกติซึ่งการที่ไม่มีฝนตกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแล้วยิ่งทำให้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ใช้งานกันอยู่ทั่วโลกอาจจะ
2: ส่วนอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานว่ามีประชาชนหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3,400,000 คนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันเข้าไปในเมืองเบกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในช่วงเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวเมืองต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากนี้ค่ะหมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย
1: สหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการครับข้อมูลจากสำนักข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันของปีทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือซึ่งจะตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงก็จะผลักดันให้ราคาพลังงานยิ่งสูงขึ้นไปอีก

0: และกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงานขณะที่สงครามในอิหร่านก็ทำให้ตลาดพลังงานกำลังปั่น
1: 110,000คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะคัดกรองคดีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปิดคดีอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่หากพบคดีที่มีข้อสงสัยดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสั่งเปิดการสอบสวนใหม่ทันทีความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเชจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนที่จะพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
0: บริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยทั้งนี้แม้เมตาจะไม่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่แต่ข้อตกลงฉบับนี้ก็แสดงถึงความพยายามอย่างกว้างขวางในการกำหนดวิธีให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนยิ่งไปกว่านี้อาจเป็นต้นแบบสำหรับการยุติคดีความอีกหลายพันคดีต่อบริษัทสื่อสังคมออนไลน์หลังรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกพยายามจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
1: เจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสนายสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนนะคะพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบธเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้โดยไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้จากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีหลังจากที่ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการแต่จะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์ทางนี้คาดการณ์กันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอน
0: หมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกในสโลวาเกียไม่ต้องการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: การท่องเที่ยวที่คึกคักอาจเป็นผลดีสำหรับบางที่แต่สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแห่งยูเนสโกของสโลวาเกียไม่ต้องการเช่นนั้นโดยชาวบ้านกำลังเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะการที่มีมากเกินไปทำให้ผู้คนรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวและไม่พอใจอย่างมากที่นักท่องเที่ยวหลายคนมีพฤติกรรมไม่เคารพในความเป็นท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องการให้ยูเนสโกถอดชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ออกจากบัญชีมรดกโลกอีกด้วยที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้ซุงอายุเก่าแก่เพียง45หลังแต่เจ้าของบ้านหลายหลังต้องนำป้ายข้อความว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้าและห้ามถ่ายภาพมาติดไว
3: ้
2: อันตอนซาบูชาชาวบ้านวัย68ปีกล่าวว่านักท่องเที่ยวได้พยายามเดินเข้ามาเพ่นพ่านในอาณาบริเวณบ้านในทุกๆวันเพื่อถ่ายรูปและบ้างก็ชะโงกหน้าตามหน้าต่างเพื่อสอดส่องเข้ามาในบ้านทำให้รู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนปีละประมาณ 100,000 คนซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงและสภาพพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรองรับได้ในจำนวนนี้เนื่องจากที่นี่ยังขาดแคลนสุขาสาธารณะถนนที่ไม่กว้างขวางอีกทั้งไม่มีที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งซาบูชาก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนถึงกับแอบเข้า

0: จึงมองว่าทางการหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เกินจริงมากไปสักหน่อยโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพิ่มห้องน้ำสาธารณะและสร้างจุดจอดรถรับส่งมากเกินไปทำให้บรรยากาศดูอึดอัดและเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านว่าคงไม่ชอบใจหากมีคนแปลกหน้ามาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะ
2: ในช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และที่ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ําหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับช่วงทำไมในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกวาระแห่งชาตินะครับหลังจากที่ประเทศไทยนะครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของนักลงทุนของนักการเงินจากทั่วโลกเลยนะครับกับการประชุมที่มีชื่อว่า AM 2026นะครับการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับทำไมประเทศไทยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์
4: ขอบพระคุณนะครับท่านโฆษก
6: ค่ะยินดีค่ะ
4: ที่คุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ครับ
4: ก่อนอื่นเลยขอทำความเข้าใจเรื่องชื่อก่อนขออนุญาตเรียกสั้นๆได้ไหมการประชุม IMF และ World Bank
6: ได
4: ้ได้เนาะเอาสั้นๆแบบนี้จะได้เข้าใจเพราะการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมันยาว
3: ยาวไป
6: ยาวไป
4: ไม่มีใครจำได้
3: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็บอกอาจจะสั้นไปคือ AM 2026
4: นั่นก็ Annual Meeting
6: Annual Meeting
4: ประชุมประจ
3: ำทีนี้
4: นะครับก็ขออนุญาตเรียกเป็นการประชุม IMF และ World Bank จะได้เข้าใจตรงกัน
6: ได้ค่ะ
4: เข้าใจว่าเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะมาตรวจความพร้อมของประเทศไทยมาตรวจแล้วผลเป็นยังไงครับ
6: ก็ได้รับความพึงพอใจค่อนข้างมากนะคะก็ต้องเรียนว่าเราเตรียมงานมา3ปีนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของสถานที่นะคะโรงแรมหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขามาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกแล้วก็มากรกฎาคมอีกก็รู้สึกว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีแผนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างในสถานที่แล้วก็แผนเรื่องของแผนฉุกเฉินต่างๆด้วยแล้วก็การต้อนรับต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็ตกลงกันไว้ค่ะ
4: ที่ว่าก่อสร้างคุณนรสกรอาจจะนึกไม่ออกเคยไปเดินงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะ
3: ครับ
4: มันก็เป็นห้องประชุมใหญ่บ้างเล็กบ้าง
3: ใช่ฮะ
4: แต่ก็มีไม่กี่ห้องหรอก
3: ครับ
4: ในเที่ยวนี้ต้องใช้กี่ห้องครับ
6: ทั้งหมดเนี่ย540ห้อง
3: โอ้
6: จะมีออฟฟิศอยู่ประมาณ530500กว่าห้องนะคะเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยจะแบ่งออกเป็นย่อยๆสำหรับแต่ละประเทศนะคะก็ห้องหนึ่งจุได้ประมาณ6คนนะคะแล้วก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละห้องเนี่ย

0: ก็จะต้องบอกว่าปรับอุณหภูมิได้ของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ได้ยินเสียงจากห้องอื่นแล้วห้องอื่นก็ต้องไม่ได้ยินเสียงห้องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีการคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของความลับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องดิลิเวอร์เราต้องทำให้ได้อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบอาจารย์ว่า
1: การก่อสร้างมันอยู่ตรงนี
0: ้ใช่แล้วทำไมเขาถึงเลือกเรา
1: ครับซึ่งตัวนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในศูนย์ธุรกิจถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะทั้งหมดค่ะ
1: นึกออกไหมเวลาเราไปเดินงานหนังสือโน่นนี่เอ๊ะมันไม่มีห้องอะไรขนาด
2: นั้นเลยโล่งๆแต่นี่คือเนรมิตขึ้นมา500กว่าห้อง
0: ใช่ค่ะ
2: ครับทีนี้เวลาเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเวลาเจ้าภาพเขาไปคัดเลือกแต่ละประเทศเนี่ยเขาดูเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
0: ดูเข้มข้นมากต้องบอกว่าจริงๆมีหลายประเทศนะคะที่ยื่นขอเป็นเจ้าภาพเข้าไปนะคะเราก็เข้ารอบสุดท้ายจำได้ว่ามี5ประเทศด้วยกันนะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่ประชุ
2: ม
0: ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องก่อสร้างใหม่นะคะแค่อาจจะมีการก่อสร้างด้านในบ้างนะคะมีเรื่องมาตรฐานของที่พักแล้วก็ความเพียงพอเราต้องมีที่พักที่เพียงพอที่อยู่ภายใน5กิโลจากสถานที่ประชุ
2: ม
0: นะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบๆนะคะรวมถึงในเรื่องของ
1: ส่วนใหญ่
0: ค่ะ
1: มาประชุมพร้อมกันออกพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นโลจิสติกถ้าถามเป็นเกรด A B C D การตรวจความพร้อมล่าสุดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราได้เกรด A ไหมครับ
0: คิดว่า A ค่ะ
1: คิดว่า A มั่นใจมาก
0: เพราะว่าพูดคุยกับทางต้องเรียกว่า Secretariat ของทั้ง World Bank แล้วก็ทั้ง IMF เองเนี่ยก็มีความพึงพอใจแล้วก็ขอบคุณพวกเรานะคะรวมทั้งทีมจัดงานเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วเขาก็สบายใจที่จะกลับมาในเดือนตุลาคมค่ะ
1: เวลาเข้ามาตรวจเขามีการสอบถามเรื่องธีมของงานไหมครับเราจะจัดอะไรยังไงจะลงรายละเอียดขนาดนั้นไหม
0: อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องที่จริงแล้วเราเตรียมตั้งแต่พอเราทราบว่าเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องคิดว่าเราอยากจะให้ภาพของเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มสวยอาหารอร่อยมีความสะดวกสบายแต่ต้องเป็นเรื่องของว่าเอ้ยคนไทยก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะเป็นคนคิดเก่งแล้วก็ตอบโจทย์ของโลกไปพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นว่าธีมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะนำเสนอคืออะไรนะคะ
1: ธีมที่ว่าคืออะไร
0: ให้เฉลยเลยนะคะค่ะจริงๆธีมของประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษคือ New Horizon Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ก็คือต้องบอกว่าที่มาที่ไปคือการที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโลกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะประเทศไทยก็ต้องก้าวไปยังขอบฟ้าใหม่มันคือ New Horizons นี่ Empowering People ก็หมายความว่าการก้าวไปข้างหน้านั้นเราจะพัฒนาไปยังไงต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางต้องทำให้คนสามารถที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในขณะที่ต้องมีความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานต้องดีในเรื่องที่เป็นบริบททางเศรษฐกิจทางการเงินรวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องพร้อมและมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ไม่ใช่แข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีความยืดหยุ่นล้มได้เร็วลุกได้เร็วต้องรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราอยากจะ
1: มีคำฮิตหมด empowering power people นะมี building resilience มีหมดทีนี้ผมได้อ่านคำสัมภาษณ์ของท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าเราจะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดกับเศรษฐกิจโลกที่ต้องสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดที่พูดถึง
0: ใช่ด้วยค่ะต้องเรียนว่าในงานเนี่ยเราจะมี1พาวิเลียนเลยที่ทำเอาไว้เพื่อเทิดพระเกียรตินะคะแล้วก็ช่วงงานก็จะเป็นวันที่13ตุลาคมพอดีก็จะมีการเปิดพาวิเลียนนั้นแล้วก็ภายในพาวิเลียนเนี่ยเราอยากจะแสดงให้เห็นถึงหลักการทรงงานและหลักคิดของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆเรื่องที่พวกเราคุยกันวันนี้เนี่ยท่านทรงเป็นผู้มาก่อนการท่านคิดมาก่อนแล้วเอาสมดุลสร้างความสมดุลเพิ่มเติมการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาที่ใหญ่ด้วยไมโครโซลูชันก็คือแก้จากคนแก้จากรากฐานขึ้นไปอันนี้ก็จะมีการโชว์เคสเพื่อเห็นความเรียกว่าหลักคิดแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยค่ะ
2: ดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนท่านอาจารย์เกษมสันต์เนี่ยเคยไปการจัดการประชุมระดับโลกมาหลายครั้งแล้วนะผมไม่เคยไปเลย อยากให้ท่านโฆษกได้เล่าสักนิดนึงนะครับว่าในห้องประชุมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนรมิตไว้500กว่าห้องเนี่ยนะครับแล้วก็มีพาวิเลียนต่างๆเนี่ยอย่างของการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9

0: ามีจุดต่างๆอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจไหมครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าข้างในเป็นอย่างไรเผื่อบางคนไม่ได้ไปหรอกแต่อ่ะรู้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยจัดงานลักษณะนี้มันชาวโลกจะได้เจออะไรครับ
1: ได้ค่ะในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็ต้องบอกว่าห้องประชุมเนี่ยจะมีประมาณเกือบ20ห้องนะคะแล้วก็จะเป็นห้องประชุมที่จุได้ตั้งแต่ 2,000 3,000 คนไปจนถึง400 500คนนะคะก็จะมีอยู่หลายห้องอยู่เหมือนกันทีนี้ในแง่ของการเข้าไปจุดหลักๆนอกจากเรื่องของการประชุมแล้วจะมีห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าห้องเพลนารีนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสร้างขึ้นมาในปี1991สำหรับงานนี้เนี่ยก็ใช้ห้องประชุมนี้ในการประชุมแพนารีครั้งนี้ก็จะกลับไปใช้ห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่คงจะต้องได้พูดคุยกันในวันนั้นจุดอื่นๆนอกจากเรื่องของพาวิเลียนเทิดพระเกียรติแล้วเนี่ยก็จะมีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับอย่างที่เรียนว่าธีมของประเทศด้วยเพราะว่าภายใต้การเปลี่ยนผ่านไปยังขอบฟ้าใหม่เนี่ยเรากำลังดูถึงความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องรับให้ได้จะมีเรื่องของดิจิตอล AI นะคะที่เราจะต้อง transform ประเทศแล้วก็เศรษฐกิจไปก็จะมี1พาวิเลียนที่โชว์เคสเรื่องนี้ของประเทศไทยว่าเราทำยังไงเราดูแลให้คนเรียกว่า empowering people ยังไงนะคะอุบไว้ก่อนว่ามีแก๊กอะไรข้างในนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของพาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะปรับตัวเข้าไปสู่ greenEconomy ยังไงนะคะก็จะมี1พาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ Longevity ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาสังคมสูงวัยแต่คิดว่าเราปรับตัวได้ดีแล้วแทนที่เราจะปรับตัวคนเดียวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราปรับตัวมันเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆแล้วก็ที่มีเรื่องของสังคมสูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราอยากจะโชว์เคสก็จะเป็น4พาวิเลียนทั้งหมดค่ะ
2: ครับในเรื่องของแบงค์ชาติล่ะครับในฐานะโฆษกแบงค์ชาติต้องอวดหน่อยว่าแบงค์ชาติมีอะไรจะโชว์กับสังคมการเงินโลกที่มากันมั้ย
1: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เรียกว่าเราคิดมา3ปีนะคะสิ่งนึงที่เราอยากจะผลักดันเราก็อยากให้คนเนี่ยได้อะไรกลับไปจากการประชุมไม่ใช่แค่ว่าจำได้ว่าเคยมาเมืองไทยแต่ว่าเอ้ยประเทศไทยมีอันนี้ด้วยนะคะก็คือสิ่งนึงที่เรามองก็คือว่าเรามีดิจิตอลอีโคโนมีที่ดีเรามีการก้าวหน้าค่อนข้างเยอะสำหรับแบงค์ชาติเองเนี่ยหลายๆท่านคุ้นเคยอยู่แล้วใช้ทุกวันใช้หลายๆครั้งเรื่องพร้อมเพย
2: ์
1: นะคะแล้วก็มีการเอาไปต่อยอดนะคะเป็นเป๋าตังเป็นแล้วก็เป็นการใช้มาตรการต่างๆของภาครัฐที่เอาพร้อมเพย์มาใช้นะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เรามองในเรื่องของความก้าวหน้าทางดิจิทัลก็คือว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะพอมี AI เข้ามามันมีทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นการมีตั้งแต่เรื่องของฟรอดสแกมนะมิจฉาชีพที่หลอกลวงในเรื่องของการเงินของพี่น้องประชาชนมีเรื่องไซเบอร์นะคะที่มันมาทุกวันมาเรื่อยๆเราได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ถ้าเรามีดิจิตอลเข้ามามันอาจจะทำให้คนที่เข้าไม่ถึงดิจิตอลเข้าไม่ถึงภาคการเงินก็ได้ฟุตพริ้นท์บางคนไม่มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไม่เคยมีโมบายแบงกิ้งแต่ต่อไปในอนาคตการให้สินเชื่อจะดูข้อมูลพวกนี้เยอะขึ้นคนกลุ่มนี้อาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงตอนนี้แต่ในอนาคตเขาไม่มีฟุตพริ้นท์เขาอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อันนี้เป็น3มิติที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนมาพูดคุยกันว่า เอ้ยในฐานะคนที่ดูระบบการเงินโลกแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเรสคือว่าสิ่งที่เราอยากให้คนถือกลับไปก็คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยเคยได้พูดคุยกันมาก่อนหลายๆประเทศมีปัญหาก็คือเรื่องของฟรอดสแกมทุกคนเจอความท้าทายเดียวกันหลังๆก็จะเจอว่าเวลามิจฉาชีพหลอกเอาเงินเราไปมันหายไปที่ต่างประเทศแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยมองว่าชวนคนมาคุยกันเรื่องนี้ดีไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว IMF กับ World Bank ก็จะมีการเรียกว่า launch หรือเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าบางกอก blueprint
2: กำลังจะทำนี้พอดีเพราะเห็นท่านผู้ว่าการวิทัยให้สัมภาษณ์ว่ามีบางกอก blueprint คือตัวนี้เลยที่เล่าไปแล้วและคิดว่าคนที่มาประชุมเขาจะยอมรับแนวคิดนี้หรือตื่นเต้นแค่ไหนเพราะต้องถือว่าเมืองไทยในเชิงการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเราด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละนะที่เราแจกเงินกันเยอะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ผ่านระบบนี้ทำให้เรามีความก้าวหน้ากว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ถูกไหมครับ
1: จริงค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ถูกมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ
2: ก็แปลว่าในเชิงเนื้อหาสาระฐานนี้เราพร้อมแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ในเชิงสีสันผมเคย ตามข้อมูลและเคยสัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการก็บอกว่าเอ๊ะจะมีการในห้องประชุมจะมีการตกแต่งเนา
1: ะ
2: ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์หลายๆจังหวัดจะมาโชว์ตรงนี
0: ้
2: อาหารการกินถ้าข้าวก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% อะไรพวกนี้เล่าสีสันพวกนี้ให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเตรียมอะไรบ้าง
1: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเราอยากที่จะเราบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของ IMF และ World Bank เราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นอเจนดาหลักๆอ่ะก็จะถูกกำหนด
2: เขากำหนด
1: โดยเขานั่นแหละนะคะแต่ว่าเราทำยังไงให้ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องคนมา 15,000 คนหรือ 20,000 คนที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้นแต่ทำยังไงให้เขาเห็นว่าเรามีของดีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีของดีอยู่ในมือไม่ต้องเข้ามาแต่เราจะนำของเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาโชว์เคสอย่างเช่นที่เราบอกห้องประชุมมี500กว่าห้องนะคะห้องออฟฟิศมี500กว่าห้องเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งที่ทาง QSNCC ก็ช่วยกันทำเนี่ยก็คือ
2: เรื่องของการประชุมแห่งชาติเศรษฐก
1: ิ
2: จ
1: ใช่ค่ะก็ขอเอาตัวผ้านะคะผ้าเข้าใจว่าจาก21จังหวัดประมาณ37ลายเอามาตกแต่งแต่ละห้องแล้วเขาก็จะมีการ์ดอธิบายว่าผ้านี้มาจากไหนเรื่องราวเป็นยังไงนะคะในแต่ละห้องก็จะมีการตกแต่งที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เล่าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารเมนูที่เราใช้ในโฮสต์ government dinner ก็คือให้ที่มีคนเข้าร่วมน่าจะประมาณ 3,000-4,000 คนเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะคะก็จะมีปลานิลจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากว่าเป็นปลาของพ่อนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาข้าวสังหยดจังหวัดพัทลุงโกโก้จากนครศรีธรรมราชเราเอามาจากทั่วประเทศนะคะอาหารเหล่านี้ของดีๆมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วเราก็จะเล่าสตอรี่เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าผู้เข้าร่วมที่มาเห็นผ้าอยากได้ทานอาหารอร่อยอยากทานอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาหลังจากการประชุมเดินทางไปหรือกลับไปแล้วกลับมาใหม
2: ่ครับ
1: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้การประชุมครั้งนี้สร้างรายได้ที่ไม่ใช่แค่ในช่วงการประชุมให้กับประเทศไทย
2: ไม่ได้จัดเสร็จแล้วกลายเป็นไฟไม่ฟางหายไปแต่ผลประโยชน์ควรจะเติบโตต่อเนื่องยั่งยืน
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีการมองต่อเนื่องไปหรือเปล่าครับว่าสมมติสินค้าต่างๆที่มาขายไอ้ที่มาโชว์เนี่ยโชว์เคสนะครับพวกผ้าไหมต่างๆหรือว่าอาหารการกินเรามีคอนแทคหรือว่าอะไรไหมสำหรับบางประเทศหรือบางท่านที่เอ้ยฉันอยากกินต่ออยากจะซื้อต่อหรือว่าอยากจะไปดูในพื้นที่ที่มีการผลิตลักษณะเนี่ย
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนว่าในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆสตอรี่แล้วก็จะมี QR code ให้โหลดก็จะเห็นได้ว่ามาจากไหนสตอรี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีป้ายบอกไว
0: ้
1: ว่าเป็นอะไรมาจากไหนเป็นของดีจังหวัดอะไรนะคะก็จะทำให้หลายๆจังหวัดที่เป็นเมืองรองก็จะได้รับคนก็จะรู้จักมากขึ้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนรู้จักประเทศไทยไม่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักที่เป็นเมืองหลักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามจะเน้นว่ามาจากหลายๆจังหวัดที่ส่วนนึงเป็นเมืองรองแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้คนคุ้นเคยได้มากขึ้นนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงคือของชำร่วยของชำร่วยอันนี้ลืมเล่านะคะของชำร่วยก็จะเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าก
2: ระเป๋าผ้า
1: ซึ่งอันนี้ก็จะมาจากราชบุรี
0: ราชบุรี
1: ค่ะแต่ว่าเอาไปประกอบหรือเอาไปเย็บที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นในแง่ของการกระจายรายได้เข้าใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะให้ออกไปได้มากที่สุดนะคะในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานที่เราสร้างในครั้งนี
2: ้เห็นละความพร้อมทั้งนั้นทั้งเนื้อหาสาระทั้งสีสันทั้งความประทับใจทีนี้ถึงนาทีนี้แล้วกลางสิงหาคมแล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเราเห็นตัวเลขรัฐบาลแถลงแบงค์ชาติแถลงเนี่ย 15,000 คนถึง 20,000 คนเนี่ยคอนเฟิร์มมาประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเป็นระดับไหนบ้างลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยสิครับว่าใหญ่ขนาดไหนที่มากัน
1: จริงๆล่าสุดที่เราคุยกับทาง IMF เมื่อเดือนกรกฎาคมค่ะเขาบอกว่า 15,000 คนเนี่ยได้แล้วน่าจะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างนี้จนถึงตุลาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีกกี่คนแต่เดี๋ยวตัว registration ที่เราเห็นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเกือบ200ประเทศนะคะมีเบอร์หนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ IMF World Bank มาแน่ๆเราจะเห็น WTO เราจะเห็น UN ที่เคยมานะคะแล้วก็องค์กรการเงินอื่นๆเราจะเห็นนักการเงินรุ่นใหญ่ และรีฟิงค์นะคะอย่างอันนี้ปกติเขาจะมานะยังไม่เห็นว่าลงทะเบียนหรือยังนะคะแต่ว่าปกติจะมาเราก็จะได้เห็นกลุ่มเหล่านี้ที่เขาจะมาเขาก็อาจจะไม่ใช่แค่มาร่วมการประชุม IMF World Bank แต่ว่าก็จะมีงานที่เรียกว่าaffiliated events activities ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นศักยภาพไม่ใช่

0: แค่ภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่าเป็นข้างนอกสถานที่ข้างนอกของเราด้วย
1: แต่ว่าผู้บริหารชั้นนำของ IMF วงการเงินทั้งโลก
2: ครับ
1: กระทรวงการคลังทั้งโลกธนาคารชาติทั้งโลกบริษัทขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะมาร่วมซึ่งเขาต้องมาเปิดตัวมาเจอทุกคนนี่คือคนที่เรียกว่า VVIP ของโลกตรงน
2: ี้เริ่มตื่นเต้นแล้วอาจารย์แล้วก็จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งคนที่จะได้สัมผัสได้เห็นผู้นำต่างๆเหล่านี้ก็คือคนกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ทราบว่ารัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วด้วยใช่ไหมครับวันที่
0: 16
2: ทีนี้คนกรุงเทพหรือคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเราจะมีการร่วมต้อนรับยังไงดีหรือว่าขอความร่วมมืออะไรยังไงกับพี่น้องประชาชนบ้างครับในช่วงที่มีการจัดการประชุม
0: จริงๆเหตุผลที่เราให้วันที่16เป็นวันหยุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็เนื่องจากว่าการจราจรในวันเนื่องจากวันนั้นจะมีการประชุมใหญ่ที่สุดคือ plenary นะคะก็จะมีการประชุมที่หนาการจราจรที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าหลายๆท่าน work from home ได้ในช่วงนั้นก็จะถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะทำให้ถนนไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าในช่วงนั้นคนที่มาส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้นะคะก็สามารถต้อนรับได้จริงๆเรามีโปรแกรมหลายอย่างที่จะให้เขาออกไปเที่ยวในกรุงเทพด้วยหรือออกไปดูรอบๆกรุงเทพนะ
1: ค
0: ะก็จะมีหลายๆจุดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามจัดสรรเอาไว้
1: เขาจะมีซิตี้ทัวร์คนติดตามจะมีพาไปหลายๆที่ละทีนี้ชาวบ้านที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ท่านโฆษกเอ๊ะแล้วฉันได้อะไรฉันได้อะไร
0: ก็ต้องเรียนว่าการประชุมผลที่ได้จากการประชุมเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงการประชุมเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเกิดแล้วในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะคะมีการทำของชำร่วยแล้วนะคะมีการจ้างงานแล้วเดี๋ยวเราจะจ้างคนขับรถอีกนะคะที่ต้องมีการเรียกว่ามียานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เมื่อในช่วงนั้นแน่นอนนะคะมีการสร้างรายได้แล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าไปดูข้อมูลของคนที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนวันน่ะมันยาวกว่าปกติ
1: ไม่ได้มาแค่ประชุม
2: 12
1: แล้วก็8เสร็จประชุมกลับ
0: ใช่เพราะว่าบางคนมาก่อนบางคนอยู่ต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีแผนสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราหวังก็คือว่าต้องเรียนว่าจากที่พูดคุยเนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ำได้ยินได้เห็นจากสื่อต่างๆแต่ยังไม่เคยมาแล้วเขาก็มองว่าเขาอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเขากลับมาอย่างที่เรียนว่าอาจจะไม่ได้กลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ได้แค่พาเพื่อนพาญาติพี่น้องพาครอบครัวมาแต่อาจจะพาธุรกิจกลับเข้ามาถ้าเขาเห็นความพร้อมเห็นศักยภาพประเทศไทยอาจจะมีข่าวตามหน้าหนังสือทั่วโลกตามส
1: ื่
0: อทั่วโลกเยอะแต่ว่าเราอยากให้เขามาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าจริงๆเมืองไทยน่าอยู
1: ่
0: แล้วก็เรามีศักยภาพที่จะเป็นทั้งเรื่องของหับของธุรกิจรวมถึงการผลิตต่างๆด้วยค่ะ
1: แบงค์ชาติหรือรัฐบาลจะมีไทยช่วยโลกพลัสไหมครับ คือเมื่อถึงเวลาจะไปเที่ยวลดให้อีก 40% 30%
0: เข้าใจว่าจะมีภาคเอกชนที่ทำส่วนลดให้สำหรับคนที่มีแบดจ์ของการเข้าประชุมนะคะเพราะอันนี้ก็จะได้แต่อาจจะไม่ถึง 30% ค่ะอาจารย์
1: นั้นแย่เล่นครับ ทีนี้นักศึกษาเยาวชนที่ ชมอยู่สมัย1991นะผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะก็จะมีเด็กนักศึกษาไม่ได้มาฝึกงาน คนที่มีความรู้หน่อยภาษาดีก็มาเป็นเลซองบ้างอะไรบ้างเน
2: ี่
1: ยถ้าเขาสนใจตรงนี้เขาสมัครอะไรทำอะไรได้ไหมครับ
0: จริงๆเราปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็คัดเลือกได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราคัดเลือกเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศนะคะได้มาทั้งหมด250คนนะคะก็จะมาช่วยงานก็จะได้มาเห็นงานอย่างที่อาจารย์เคยเห็นสมัยก่อนนะแต่อาจารย์มาเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วว่านักศึกษาเหล่านั้นก็จะได้มาเห็นมาเจอของจริงนะคะว่าเวลาการประชุมระดับโลกเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้สำหรับน้องๆ นะคะ
1: ตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดียอดเยี่ยมมากสำหรับเขา
0: จะได้เห็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: จากทั่วโลก
0: ที่เราเห็นในข่าวเขาจะมาปรากฏกายต่อหน้าเราอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ว่าการหลายๆท่านเรากำลังลุ้นอยู่ว่าหลายๆท่านที่มีข่าวเยอะๆจะมาไหมนะคะอันนี้ก็กำลังรอดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการต้อนรับเรียซองนะคะซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากกระทรวงการคลังเองที่เป็นหนึ่งใน Thailand Planning Team นะคะแล้วก็แบงก์ชาติก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ส่งคนมาเป็นเรียซองแล้วก็เรียซองเราสเปเชียลนะคะนอกจากเรื่องของ Hospitality แล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่พูดภาษาแต่ละภาษาได้แล้วก็
1: ต้องมีครบทุกภาษา
0: ใช่
1: ต้องมีครบทุกภาษาที่มาสงสัยเดือนหน้าต้องเชิญท่านโฆ

0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: มาแรปอัพอีกทีเพราะเดือนหน้ากันยาต้นตุลานี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวกันยาจองเอาไว้ก่อน
2: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับของการจัดการประชุมในระดับโลกนะครับ World Bank and IMF 2026นะครับดังนั้นอย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยวดีชัยอนันต์นะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อน

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

การ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาและประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศวิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศวิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาจากนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศวิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศวิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6
และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามณีณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระ

พิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 นาทีของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษบูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชา

ชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลคนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14 พฤษภาคม 2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น. ถึง 16:00 น. ทาง

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยรินแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยรินกระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎรเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อย

0: อาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสที่27สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุราครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2HD คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ในช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้คุณนิกมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่นี่ค่ะสถานีรถไฟหัวหินเก่านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่ค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินค่ะคุณนพพรวุฒิกุลอยู่กับฉันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ค่ะคือสถานีรถไฟหัวหินเก่าเนาะทำไมตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วล่ะคะท่านนายกคะ
1: ก็มีโครงการรถไฟทางคู่แล้วก็มีการยกระดับนะครับของทางด้วยก็จะมีการสร้างด้านหลังเนี่ยฮะที่เห็นอยู่ก็เป็นสถานีรถไฟแห่งใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งจะก่อสร้างก็คล้ายๆกับสถานีรถไฟแห่งเก่าในการให้สีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังเก่านี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาสถานีนี้ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรไปแล้วนะครับแล้วก็เลยย้ายไปใช้สถานีใหม่ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็คือปิดใช้บริการเลยแล้วตรงนี้ใช้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก็เวลาจัดงานเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะขอจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดงานล่าสุดก็จัดงานใต้ร่มพระบารมี
0: ค่ะ
1: ครับศรีคีรีขันธ์นะครับที่นี่9วัน9คืนก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับให้จัดได้แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาลงจากรถไฟแห่งใหม่ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับตอนนี้ก็จะใช้ดําเนินการอย่างไรนั้นเนี่ยต้องถามการรถไฟครับว่าจะดําเนินการอย่างไรในอนาคตต่อไป
0: ค่ะพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนคะที่เข้ามาในอำเภอหัวหินเนี่ย
1: ก็ผมว่าน่าจะโอเคนะครับในความรู้สึกแล้วก็สอบถามจากผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมกลุ่ม5ดาวเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับ

0: ไม่ได้น้อยเลยนะครับแต่ว่าที่น้อยไปบางช่วงเนี่ยก็น่าจะเกิดจากสภาพของในช่วงของนักเที่ยวจริงๆในแต่ละเดือนมากกว่าก็จะมีทั้งดีมากดีน้อยหัวหินนี่ใช่ว่าดีมากดีน้อยดีกว่าจะบอกว่าโลเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์การเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับทางพระราม2ก็แล้วเสร็จเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของ M82 อีกนะครับที่จะเปิดใช้ในเดือนนี้นะครับที่เราตามข่าวกันมาก็คิดว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดภัยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของมีการมีข่าวออกไปว่ารัฐมนตรีช่วยมาประชุมกันที่หัวหินนะครับแล้วก็พูดถึงการขยายเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับทั้งจากจีนจากไต้หวันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับได้สนใจที่จะมาลงทุนกันในท้องที่มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วจากกระแสข่าวที่บอกว่านักท่องเที่ยวที่หัวหินนะคะมีน้อยลงเศรษฐกิจหัวหินไม่ค่อยดีตรงนี้กระแสข่าวเป็นยังไงบ้างคะจริงหรือไม่ยังไงบ้างคะ
0: เอาช่วงไหนครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วการเดินทางก็สะดวกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมของนานาชาติเขาก็จะมีคนเดินทางเข้ามาเชิญครอบครัวกันเยอะนะผมว่าไม่เงียบหรอกครับแล้วก็กลุ่ม5ดาวเนี่ยผมก็ถามเขาตลอดเขาก็จะบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับ 80-90% อยู่ตลอดครับไม่จริงครับไม่จริงขอยืนยันว่าไม่ได้เงียบนะครับ
1: ค่ะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินที่เป็นหลักๆเลยตอนนี้ก็จะมีไนท์มาร์เก็ตนอกจากไนท์มาร์เก็ตแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นจุดสนใจของอำเภอหัวหินและที่นักท่องเที่ยวชอบเดินทาง
0: ครับก็จะเป็นชายหาดที่ต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของเขาหินเหล็กไฟก็จะมีท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบขึ้นไปเพราะไปดูวิวเมืองนะครับแล้วก็ส่วนของเขาตะเกียบนะครับแล้วก็อุทยานราชพักวัดอัมพรามหัวหินนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราจัดงานซึ่งตอนนี้หัวหินเนี่ยจัดงานอีเวนต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่าง28 29 30สิงหาคมเนี่ยก็จะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็จะมีงานพุและดนตรีนะครับมีงานหุ่นแจ๊สช่วงประมาณกุมภาแล้วก็ต้นมีนานะครับแล้วก็เข้าดาวปีใหม
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เทศบาลจัดเองเนี่ยก็4งานใหญ่ๆนะครับแล้วในส่วนของเอกชนจัดเนี่ยนะครับพิจิกาเนี่ยก็จะมีแคมปิ้งแล้วก็ทั้งต้นเดือนทั้งปลายเดือนที่ทัวรีนานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานวันที่5กันยายนเนี่ยก็จะมีเฮดล็อกนะครับจัดขึ้นที่สถานีรถไฟหัวหินอยู่ด้านหลังเนี่ยครับที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับก็จะจัดขึ้นวันที่5กันยายนแล้วก็ในส่วนใกล้เคียงเนี่ยทั้งชะอำก็ดีนะครับแล้วก็ที่ปากน้ำปานเองก็ดีเนี่ยก็จะจัดงานผมว่าถ้ารวมแล้วเนี่ยปีหนึ่งประมาณ10กว่างานทั้งในหัวหินแล้วก็ในข้างเคียงเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาพักหรือมาในหัวหินอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าหัวหินไม่ได้เงียบหรอกครับ
1: ค่ะในส่วนของความร่วมมือต่างๆค่ะเพราะเรามีการจัดอีเวนต์ต่างๆตลอดเวลาเนาะทางเทศบาลจัดเองแล้วก็ของเอกชนด้วยตรงนี้ค่ะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างคะท่านคะ
0: ครับตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าในช่วงการจัดงานเนี่ยก็จะแบ่งช่วงเวลากันนะครับแต่ว่าเราได้แค่ช่วงเดือนประมาณเดือนนะครับที่จะแบ่งว่าช่วงนี้จะขึ้นปฏิทินการท่องเที่ยวค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้คนเนี่ยวางแผนการท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็ช่วงงานฟู้ดเฟสเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เข้าดาวก็ช่วง31อยู่แล้วเนี่ยของสิ้นปีงานแจ๊สก็เป็นช่วงกุมภาพันธ์มีนานะครับแล้วก็ช่วงของผู้และดนตรีเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาและจะแบ่งช่วงงานอยู่อย่างนี้กันอยู่ครับ
1: ค่ะความร่วมมือของหน่วยงานรัฐต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างคะในเรื่องของสถานที่จอดรถความปลอดภัยหรือว่าการจัดงาน
0: ก็จะบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งส่วนของเอกชนส่วนของอาสาสมัครแล้วก็ของภาครัฐพวกตำรวจอะไรพวกนี้ก็จะช่วยกันในการที่จะดูแลเรื่องจราจรดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ดูแลความสะอาดเทศบาลก็จะดูแลครับ
1: พูดถึงความปลอดภัยค่ะหัวหินนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของ CCTV ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมากเลยค่ะ
0: ก็เรา ดำเนินการขยายแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่องระบบกล้องวงจรปิด CCTV นะครับตอนนี้เราก็มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับในการที่จะให้คนเนี่ยได้สามารถแจ้งข่าวได้ตลอด24ชั่วโมง SOS นะครับโดยการกดปุ่มที่สมาร์ทโฟนซึ่งเราตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งใหม
1: ่
0: ทางลงชายหาดหินแล้วก็ที่โต้รุ่งนะครับตอนนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพไปแล้วคนก็เข้าถึงเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเราเชื่อว่าการดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของใครเนี่ยถูกของใครเนี่ยผิดใครประมาทมากใครประมาทน้อยกล้องก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วเนาะยังมีการดูแลชาวหัวหินเองด้วยในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ถนนหนทางต่างๆตรงนี้มีการทำอะไรลงไปแล้ว
0: ครับก็เรื่องถนนเนี่ยนะครับก็ได้รับการทำงานร่วมกันนะครับต้องขอบคุณทางแขวงทางหลวงหัวหินนะครับแล้วก็ส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนของชลประทานนะครับซึ่งเราบูรณาการร่วมกันเราต้องใช้พื้นที่เขาเพราะว่าหัวหินเนี่ยมีพื้นที่ 86.36 ตารางกิโลเมตรก็จะมีส่วนราชการต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลด้วยเช่นจุดตัดรถไฟบ่อนไก่เนี่ยเราก็ประสานงานกับการรถไฟนะครับในการที่จะขยายจุดตัดให้เพิ่มขึ้นจาก7เมตร20เป็นประมาณ21เมตรเศษนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าสำนักงานชลประทาน14เนี่ยถนนจาก4เลนก็เป็น6เลนก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่นะครับโดยผ่านทางเขื่อนเพชรไปสำนักงานชลประทาน14ไปที่ธนารักษ์ไปที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ไปให้กรมทางหลวงเนี่ยช่วยออกแบบนะครับก็เป็นถนน6เลนอย่างที่เห็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวงเวียนโค้งพระจันทร์นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของชลประทานด้วยกรมทางหลวงด้วยก็หลักการคล้ายๆกันให้ชลประทานให้พื้นที่ทางหลวงให้พื้นที่และทางหลวงก็ออกแบบให้เราด้วยเทศบาลก็ออกงบประมาณให้ก็เป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของการจราจรส่วนเรื่องของน้ำประปานั้นก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจเลยว่าถ้าน้ำในเขื่อนมีนะครับเราจะดูแลประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า20ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการผลิตน้ำประปาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีน้ำดิบคือน้ำต้นทุนมาผลิตประปาผมเองก็ประสานไปถึง3รัฐบาลด้วยกันสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งแรกนะครับประยุทธ์1ประยุทธ์2ประยุทธ์2เนี่ยก็ได้ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้นเนี่ยก็ได้ผลักดันก็ประมาณต่อเนื่องจากท่านสมัยท่านประยุทธ์1ที่มาครม.สัญจรที่หัวหินแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเศรษฐาทวีสินก็มาเล่นสงกรานต์ที่หัวหินผมก็ขอท่านอีกตอนนี้น้ำดิบของเราเนี่ยค่อนข้างเพียงพออย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ดีนักเที่ยวก็ดีชาวบ้านก็ดีเนี่ยในภาวะเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าหัวหินจะขาดแคลนน้ำก็ปกติยังไงครับคือ1ไฟไม่ดับนะครับท่อไม่แตกมอเตอร์ไม่เสียน้ำในเขื่อนเพียงพอ4เรื่องเนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหารับรองได้เลยว่าน้ำในหินนั้นดีแน่นอนครับแล้วก็ส่วนของรถไฟทางคู่ก็มาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็กำลังขยายรันเวย์ให้เพิ่มขึ้นซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะรับการบินที่สามารถที่จะบินตรงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของลานจอดเรื่องของพื้นที่ผู้โดยสารเนี่ยเชื่อว่าหินนั้นจะเป็นสนามบินที่มีคนมาใช้บริการมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจผมนะครับอยากจะสื่อตรงนี้ไปถึงผู้ที่มีอำนาจคือรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าหัวหินเนี่ยควรจะต้องมีสนามบินแห่งใหม
1: ่
0: นะครับอยู่บริเวณจะเป็นหินเล็กไฟก็ได้เป็นทับใต้ก็ได้อยู่เลยไบพาสขึ้นไปนะครับเป็นสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงได้ขึ้นที่หัวหินเนี่ยสามารถรองรับได้บินตรงได้เนี่ยจากทุกที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับจะทำให้หัวหินเนี่ยเป็นเมืองตาอากาศที่สามารถเขาเรียกว่าจีรนัยหัวหินเนี่ยให้เป็นเพชรแม่นงามได้ในด้านของการท่องเที่ยวแล้วเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีมากจากการที่มาเที่ยวหัวหินแล้วนะครับเราก็จะเชื่อมโยงสนามบินจากหัวหินเนี่ยไปเชื่อมโยงสนามบินต่างๆในประเทศไทยเชื่อว่าเอาท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาแล้วเชื่อมโยงภายในให้ไปทุกที่เนี่ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนแล้วก็มีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นหลายเท่าตัวครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแล้วตอนนี้กำลังมีไทยช่วยไทยตรงนี้มีส่วนช่วยยังไงให้เศรษฐกิจของหัวหินบ้างคะ
0: ก็แม่ค้าก็ชมอยู่ฮะว่าดีโครงการนี้ดีอย่างน้อยก็มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถึงแม้จะช่วงโลซีซั่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตของสงครามน้ำมันแพงค่าของชีพสูงขึ้นเนื่องจากว่าค่าของชีพเนี่ยก็จะไม่เหมือนเรื่องน้ำมันมีขึ้นแล้วก็มีลงแต่พอของสินค้าต่างๆเนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยลงถึงแม้น้ำมันจะลง นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนนั้นได้ออกมาที่จะมาใช้จ่ายมากขึ้นครับ
1: ค่ะมีการแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างจากฟังเสียงประชาชนที่ได้รับบริการไทยช่วยไทยโครงการของรัฐบาลเนี่ย
0: เขาก็เขาบอกว่าก็ดีในช่วงที่วิกฤตนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือต้องสร้างความยั่งยืนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปทำมาหากินได้โดยที่ไม่พึ่งพาเงินจากภาครัฐนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยก็ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาถูกจุดนะครับเพราะฉะนั้นการพึ่งพิงตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นยากระตุ้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยชาวบ้านเขาอยากให้อยากเห็นอย่างที่ผมบอกว่าอยากเห็นสนามบินนานาชาติที่เป็นนานาชาติจริงๆในเขตอำเภอหินถึงแม้จะเป็นนอกเขตก็ยังดีแต่ว่าก็ทำให้หินเนี่ยดีไปทั้งภูมิภาคแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้คนเดินทางเข้าประเทศไทยมีทางเลือกแทนที่จะเข้าสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองก็มาสนามบินหัวหินได้นะครับแล้วก็จะกระจายไปทั่วประเทศต่อไปครับก็วันที่28 29 30นะครับครับก็จะเป็นงานฟู้ดเฟสน
1: ะ
0: ครับเทศกาลอาหารหัวหินซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษมากกว่าทุกปีน
1: ะ
0: จะมีร้านอาหารจากโรงแรม5ดาวเนี่ยนะครับเข้าร่วมกันมากที่สุดตั้งแต่เคยมีงานเทศกาลอาหารหัวหินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ไปชิมอาหารจากโรงแรม5ดาวในพื้นที่หาดหัวดอนรวมกันในราคาที่ถูกกว่าโรงแรมนะครับซึ่งเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจะมีทั้ง3วันด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประดับสถานที่ให้เป็นไฟล้านดวงมีพุนะครับซึ่งพุเนี่ยก็จะคล้ายๆปีที่แล้วแต่รูปแบบของพุเนี่ยก็จะแตกต่างจากปีที่แล้วแล้วก็จะมีพุประกอบดนตรีนะครับน้ำพุประกอบดนตรีแล้วก็การจัดแสดงยิงพุแต่คงจะไม่เหมือนงานพุและดนตรีอาจจะน้อยกว่าตรงนั้นหน่อยแต่ก็ถือว่าก็สวยงามแน่นอนครับ
1: ค่ะในส่วนของศิลปินต่างๆค่ะ
0: ก็จะมีแจ๊สนะครับมีเล็กนะครับแล้วก็วงที่3ผมจำไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการให้ชมรมเชฟพ่อครัวชามูหินเนี่ยมาร่วมกันในการรังสรรค์บรรยากาศมีการแข่งขันการทำอาหารนะจากเส้นพาสต้าการทำอาหารเกี่ยวกับส้มตำประกอบลีลาอะไรพวกนี้นะครับอยู่ด้วย
1: ครับมีการเตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้างคะท่านนายกเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ทั่วเมืองหัวหินเลยด้วย
0: ครับแถลงข่าวที่วัวโซวิดันดานะครับที่ตะเกียบอยู่บริเวณหน้าเขาตะเกียบก็วันนี้ก็จะมีผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันแถลงข่าวด้วยก็จะมีอาหารเป็นไฮไลท์ครับเป็นอาหารที่มีที่เดียวเพราะเป็นรังสรรค์อาหารมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็คือผัดไทยเทศบาลนครหัวหินอินเตอร์นะครับก็ผัดไทยก็คือสไตล์ชิมแล้วรู้เลยว่าเป็นผัดไทยถ้าเราปิดตาแล้วชิมเนี่ยรู้เลยเป็นผัดไทยแน่นอนแล้วแต่ว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นพาสต้านะครับว่าเป็นอินเตอร์แล้วก็ผัดไทยหัวหินก็คือจะมีสับปะรดมีปูม้านะครับก็จะรวมกันระหว่างความเป็นท้องถิ่นนะครับความเป็นอินเตอร์แล้วก็รสชาติของผัดไทยก็เลยได้ชื่อว่าผัดไทยนครหัวหินอินเตอร์ครับรับรองได้ว่าเป็นเมนูที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของชุมชนต่างๆครับตรงนี้เขามีส่วนร่วมเข้าไปจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างไหมคร
0: ับแน่นอนครับก็แต่สัดส่วนของการที่จัดร้านค้าของชุมชนเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนงานพุทธดนตรีถ้าพุทธดนตรีเนี่ยจะไม่มีงานของร้านอาหารของโรงแรมเข้ามานะครับแต่ว่างานนี้จะเป็นงานอาหารของโรงแรมเป็นหลักนะครับเพราะเป็นงานเทศกาลอาหารหัวหินแต่ส่วนของร้านค้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ100กว่าร้านซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเป็นช่วงพุและดนตรีจะมีถึง300กว่าร้านขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: มีการคาดการณ์ไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของรายได้แล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
0: ก็ปีนี้ก็คาดว่าต้องดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่บอกว่าทุกคนชื่นชมกันมากและเป็นปีที่เข้าเฝ้ารอรับงานเทศกาลอาหารหัวหินในปีนี้เพราะนั้นผมเชื่อว่าการเงินการท่องเที่ยวจะสะพัดนะครับในช่วงเวลาจัดงานเนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบล้านบาทอยู่นะครับก็คิดว่าจะกระจายไปถึงตั้งแต่แม่ค้าที่ขายของนะครับแล้วก็ส่วนของที่อยู่ในตลาดและส่วนที่ไปขายของหน้างานแล้วก็ส่วนที่เป็นการขนส่งนะครับพวกเมเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะได้ด้วยจนถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารมื้ออื่นที่ไม่ใช่มื้อเย็นก็คิดว่าจะได้กันหมดเลยครับ
1: ในส่วนของสถานที่ที่พักเนาะตรงนี้มีการควบคุมราคาไว้ยังไงบ้างหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวยังไงคะ
0: ครับเรื่องที่พักของหัวหินเนี่ยนะครับมันจะมีที่พักหลากหลายซึ่ง ็สะท้อนให้เห็นว่าหัวหินเนี่ยมีทั้งของถูกแล้วก็มีทั้งของที่คุ้มค่าผมจะไม่เรียกว่าแพงนะครับเพราะว่าอย่าง5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาพักอยู่ตลอดซึ่งถ้าแพงเนี่ยคงไม่มีคนมาพักเพราะไม่คุ้มค่าก็ถือว่าเป็นที่พักที่คุ้มค่าเพราะเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยตอนนี้เขามาคุ้นกับหินเนี่ยเยอะพอสมควรเขาจะมีที่พักอ่ะที่เขาเข้ามาในช่วงที่เขามาในช่วงเวลาปกติหรือมาในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยกับท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าท่องเที่ยวจะรู้ว่าคนจะมาพักโรงแรมที่ไหนที่เป็นของที่คุ้มค่าสำหรับพวกเขาเพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วครับ
1: ค่ะในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขานอกเหนือจากนี้ค่ะหัวหินมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับพอนึกถึงหัวหินปุ๊บต้องมาที่นี่เลย
0: ทะเลภูเขาใช่ไหมแล้วก็หัวหินนั้นได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกได้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารจากทั่วโลกเพราะคนมาจากทั่วโลกเราต้องเตรียมอาหารจากทั่วโลกเนี่ยไม่ต้องรองรับเขาเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารจากสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้หัวหินนั้นได้เห็นภาพว่านอกจากทะเลนอกจากภูเขาก็ยังมีเรื่องของอาหารจะมีเรื่องของกีฬากอล์ฟนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลกอล์ฟเดสติเนชั่นเนี่ยของ2ทวีปในปี2014ดังนั้นผมเป็นนายกใหม่ๆนะครับได้รับรางวัลที่ประเทศสเปนก็จากการมาคนที่มาตีกอล์ฟแล้วโหวตให้นะครับถือว่าเป็นกอล์ฟที่คุ้มค่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับผมทราบว่าจากปัจจุบันเนี่ยตีได้วันละ2สนามในอนาคตเนี่ยอาจจะตีได้ถึงวันละ3สนามเพราะทราบว่าส่วนเนี่ยอาจจะมีการเปิดกอล์ฟไนท์ขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวหินจะตีกอล์ฟได้3สนามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่สามารถตีกอล์ฟได้วันเดียว3สนาม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งครับ
1: ค่ะในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอหัวหินมากที่สุดค่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
0: เนี่ยเป็นกลุ่มของถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยกลุ่มที่ประจําก็คือกลุ่มสแกนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวยุโรปแล้วก็มีจีนนะครับมีอินเดียนะครับมีไต้หวันแล้วก็มาเลเซียนะครับก็จะเข้ามาในพื้นที่เราค่อนข้างจะเยอะครับ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะมีบ้างมั้ยคะตอนช่วง
0: คนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะแบ่งเป็นเทศกาลครับช่วงถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนไทยจะมาเที่ยวหัวหินกันเยอะก็จะมาเที่ยวเมืองทะเลเมืองทะเลก็จะมี2ทางถ้าจะไปทางพัทยาชลบุรีแล้วก็จะมาทางใต้ก็จะมาทางหัวหินมาทางชะอำมาทางปากน้ำปานดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนจะมาเที่ยวเมืองทะเลกันนะครับแล้วช่วงหน้าหนาวนั่นก็เป็นต่างชาติเข้ามา
1: คร
0: ับเพราะหัวหินก็จะดีตลอด
1: อยากให้ท่านนายกยืนยันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไปเที่ยวชะอำก็จะอีกราคาหนึ่งถ้ามาหัวหินทุกคนก็จะบอกหัวหินราคาสูงกว่านิดนึงที่ท่านนายกเรียกว่าความคุ้มค่านะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ผมเชื่อว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของค่าที่เรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีความหลากหลายมากกว่าว่าของถูกผมเชื่อเมืองท่องเที่ยวมีทั้งถูกและมีทั้งแพงเช่นกรุงเทพเนี่ยของแพงสุดๆก็อยู่ที่กรุงเทพของที่ถูกที่สุดผมว่าก็ในกรุงเทพก็ยังหาทานได้นะครับอย่างเช่นตามมหาลัยต่างๆตามชุมชนต่างๆของกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปมานะครับหลายๆที่ก็ถือว่าเป็นไปทานข้าวต้มข้างทางเนี้ยก็ไม่ได้แพงกว่าหัวหินไม่ได้แพงกว่าพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพราะเนี่ยคำว่าของถูกกับของแพงนั้นกับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะหยิบประเด็นไหนมาเป็นตัวตั้งถ้าหยิบของถูกมันก็มีของถูกให้ดูนะครับถ้ามีหยิบของแพงมาพูดมันก็มีของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของถูกของแพงนั้นมันอยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่ถ้าเขาประกอบการสถานประกอบการนั้นเขาขายของได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดขายของแพงไม่คุ้มค่าเนี่ยคนไม่เข้าหรอกครับต้องขายของที่คุ้มค่าราคาสมเหตุสมผลมากกว่าครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านนายกเชิญชวนมาเที่ยวงานหักกดดอนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ครับก็ช่วงปีนี้นะครับ28 29 30นะครับงานฟู้ดเฟสเทศกาลอาหารหัวหินนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเลยว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆนะครับเนื่องจากว่าเราได้จัดเตรียมร้านค้าได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการโรงแรม5ดาวเข้าร่วมทุกโรงแรมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ46ล้านนะครับซึ่งท่านจะไปไม่มีโอกาสที่จะมาเห็นสภาพนี้นะครับในงานอื่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดแสดงแสงสีเสียงการแสดงบนเวทีการแข่งขันการทำอาหารนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นภาพที่ท่านประทับใจแล้วก็เรื่องของบอลลูนนะครับบอลลูนที่ถือว่ามากที่สุดในหัวหินตั้งแต่จัดงานกันมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดน้ำพุประกอบดนตรีก็จะถือว่า จะเป็นเต้นตามจัง

0: หวัดดนตรีนะครับที่ทุกคนนั้นได้ไปฟังเพลงแล้วก็เห็นท่านพูดเนี่ยเต้นตามจังหวะเลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกช่วยยืนยันอีกสักครั้งนึงค่ะว่าหัวหินตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควรทีเดียว
0: ครับยืนยัน 100% ครับทันตันเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินนะคะคุณนพพรวุฒิกุลที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้ครับขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หัวหินนะคะยังคงเป็นถิ่นมนต์ขลังเช่นเดิมค่ะและหัวหินไม่เคยหลับค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินได้ตลอดเลยค่ะมาดูความคุ้มค่าของอำเภอหัวหินกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เมืองไทยดีดีวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยววิถีชุมชนจากรากโพสู่รังนกกระจาบที่ตำบลศาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและธรรมชาติที่น่าค้นหาที่นี่มีโบสถ์เก่าแก่อายุนับร้อยปีที่มีต้นโพโอบล้อมอย่างน่าอัศจรรย์จุดหมายแรกของเราก็คือวัดสังกระต่ายครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอ่างทองสิ่งที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือโบสถ์เก่าแก่ที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่แผ่รากโอบล้อมไว้จนกลายเป็นภาพที่สวยงามและแปลกตาเรากับธรรมชาติได้ช่วยปกป้องโบราณสถานแห่งนี้เอาไว้ครับ
1: ปู่ย่าตายายเคยเล่ากันว่าในสมัยโบราณวัดสังกระต่ายไม่ได้ชื่อว่าวัดสังกระต่ายแต่ชื่อว่าวัดสามกระต่ายสาเหตุที่ชื่อว่าสามกระต่ายเพราะว่ามันมีกระต่ายเยอะก็เลยตั้งชื่อเป็นวัดสามกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเวลาผ่านไปมันก็เพี้ยนมาเรื่อยๆเป็นวัดสังกระต่ายแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆโบสถ์มี3ห้องสมัยก่อนมีพระอยู่นะคะมีพระมีกุฏิมีศาลาอยู่แต่ปรากฏว่าใครที่มาอยู่ที่นี่แล้วมันจะเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งตลอดเวลาพระก็อยู่ไม่ได้พระก็อยู่ไม่ได้ใครมาอยู่ก็เกิดการทะเลาะวิวาทพระก็ต้องย้ายกุฏิย้ายไปอยู่ตรงวัดไผ่ล้อมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นวัดล้างจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ข้างในมันจะมีลักษณะคล้ายๆโบสถ์แต่มันไม่ใช่โบสถ์มันเป็นวิหารมี3ห้องห้องแรกเป็นห้องที่เล็กหน่อยบรรจุหลวงพ่อหลวงพ่ออันนี้เรียกว่าหลวงพ่อแก่นห้องแรกหลวงพ่อแก่นสมัยก่อนมีแต่เสียนชาวบ้านก็เลยช่วยกันปั้นขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะของหลวงพ่อแก่นเต็มองค์แล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ข้างนอกบางคนเขาก็มีความเชื่อว่าใครที่อยากจะเข้างานทำงานเข้าทำงานสอบเข้าเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทำมาบนหลวงพ่อวันดีหลวงพ่อศรีหลวงพ่อสุขหลวงพ่อแก่นเนี่ยองค์ใดองค์หนึ่งว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จแล้วเขาจะนำไข่ต้มอ่ะมาถวาย100 200 300
0: อีกจุดที่น่าสนใจก็คือฟาร์มเห็ดของสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นตัวอย่างในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนครับ
2: ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนวัดไทย่านเดิมเมื่อไม่มีนักเรียนแล้วโรงเรียนยุบไปแล้วเราก็มาขอใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะฮะตอนนี้ก็ตั้งเป็นสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนคนพิการเมืองอ่างทองนะก็จะมีโครงการต่างๆที่จะฝึกอาชีพทั้งคนที่เป็นคนพิการทั้งคนที่เป็นผู้ดูแลคนพิการหรือว่าคนในชุมชนนะฮะที่บ้านท่าย่านนี้หรือว่าตำบลสารแดงแห่งนี้หรือว่าจะเป็นตำบลป่างิ้วตำบลคลองงัวอะไรต่างๆเหล่านี้ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาได้ก็มาร่วมฝึกอบรมในช่องทางอาชีพต่างๆเนี่ยหลายอย่างมีทั้งเรื่องของกระบวนการที่ผลิตแล้วนะมีการแปรรูปนะมีการอย่างเช่น

0: เห็ดเห็ดเราก็จะส่งดอกสดไปขายที่ตลาดนะฮะตลาดก็จะต้องการเห็ดของเราเป็นอย่างมากเพราะเห็ดเราจะมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเห็ดเยอะมากล้นตลาดเราก็จะมีกระบวนการแปรรูปนะฮะแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลายๆอย่างซึ่งวัตถุดิบก็จะหาได้ในบ้านเรารายได้ก็ต้องจัดแบ่งเป็นสัดส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นค่าตอบแทนนะของคนที่ทำงานตอบแทนคนที่มาร่วมด้วยนะฮะก็ตามระบบตามสัดส่วนไปนะส่วนหนึ่งก็กันเอาไว้เป็นให้สวัสดิการคนพิการที่เจ็บป่วยหรือคนพิการที่มีความจำเป็นที่จะต้องต่อยอดต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีอาชีพการงานทำที่มันมั่นคงที่มันยั่งยืนแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตนเองหรือครอบครัวได้ครับผมโครงการของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตแล้วแปรรูปหรืออะไรอย่างเดียวเรามีทั้งโครงการนวดมีทั้งโครงการอาชีพต่างๆทำน้ำหมักทำอะไรพวกนี้แล้วก็ทำก้อนเห็ดเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากที่เราไปซื้อขี้เลื่อยที่เป็นไม้ยางพาราเป็นขี้เลื่อยแท้แล้วก็เราก็เอามาทำก้อนมีส่วนผสมมีลำมีสารต่างๆเนี่ยนะที่ไม่เป็นเคมีเนี่ยนะครับเราก็เอามาทำเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยที่นี่ก็เป็นโรงเรียนวัดไทยย่านเดิมเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ตั้งสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนคนพิการเมืองอ่างทองที่อยู่ในนี้ด้วยมาที่นี่มาสัมมนาการแลกเปลี่ยนกันอะไรกันมีห้องประชุมมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพอเสร็จแล้วได้ความรู้แล้วก็จะไปเที่ยวไหว้พระในบริเวณใกล้เคียงนี้ก็ได้นะก็จะมีวัดไทยย่านนะไปนมัสการพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ในวิหารของวัดไทยย่านนี่ก็มีหลวงปู่รอดหลวงปู่ลาเป็นเกจิอาจารย์นะฮะก็จะเชื่อมโยงไปเที่ยววัดสังกะต่ายก็ได้อะไรได้ก็จะมีหลากหลายการท่องเที่ยววิถีชุมชนเราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มในชุมชนนี้ทำผลิตภัณฑ์ทำอาหารทำอะไรต่างๆมาจำหน่ายกันตรงนี้ก็จะทำให้คนมีงานทำมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองหรือครอบครัว
1: จากเรื่องราวของศรัทธาและวิถีของชุมชนที่ช่วยสร้างชีวิตให้มั่นคงแล้วจะพาไปชมบึงบัวที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนบริเวณนี้มีบัวกินฝักที่กำลังออกดอกออกผลอยู่บนผืนน้ำมีดอกบัวสีสันสวยงามกระจายอยู่ทั่วบริเวณพร้อมกับสายลมที่พัดอ่อนๆซึ่งเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัวนอกจากบึงบัวที่เห็นนี้แล้วผมจะเชื่อมโยงไปยังต้นก้ามปูที่ยืนต้นอยู่บนริมคลองเป็นที่อาศัยของนกกระจาบจำนวนหนึ่งเราเดินตามคุณลุงซึ่งเป็นชาวบ้านที่นี่บอกว่าในละแวกนี้มีนกกระจาบมาสร้างรังอยู่เกาะอยู่บนต้นไม้ซึ่งที่เรามาก็เริ่มน้อยลงแล้วครับเนื่องจากฝนตกทำให้รังนกกระจาบเหล่านี้ร่วงหล่นไปในน้ำตามธรรมชาติซึ่งเป็นภาพที่หาได้ไม่ง่ายนักซึ่งนกกระจาบเป็นนกที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำรังอย่างประณีตโดยใช้ใบหญ้าใบกกหรือเส้นใยจากใบมะพร้าวต้นปาล์มต่างๆมาสานเป็นรังที่แข็งแรงนกตัวผู้จะสร้างรังเพื่อดึงดูดนกตัวเมียให้มาจับคู่รังนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับขวดน้ำหรือหลอดไฟสะท้อนถึงความขยันและความสามารถของนกน้อยที่ยังสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้ด้วยและแน่นอนครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดของวันนี้จะพาไปเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองซึ่งที่นี่เขาเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มวัยมาเรียนรู้ภายในพื้นที่ของเรือนจำถูกปรับให้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้วิถีของการเกษตรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้เรื่องโคกหนองนาควบคู่ไปด้วยการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นสุขอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เปิดใจและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขร่วมกันได้อีกครั้งนอกจากพื้นที่แปลงเกษตรแล้วอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีการทำเครื่องดื่มอาหารประเภทต่างๆโดยนำวัตถุดิบต่างๆจากพื้นที่แปลงเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วยและในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่แหล่งเรียนรู้เรือนจำจังหวัดอ่างทองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับและอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะเป็นพื้นที่ในการท่องเที่ยวนะฮะอาจจะดูฟังดูแปลกนิดนึงก็คือเรือนจำ
1: ครับ
0: ของจังหวัดอ่างทองนะฮะตอนนี้อยู่กับพี่ยุทธภูมิ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ยุทธภูมิเนี่ยก็จะทำหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของโคกหนองนาการทำเกษตรการต่อยอดอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยนะในนี้ที่จะพาไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดอ่างทองครับที่นี่ของเราก็จะมีในเรื่องของ9ฐานการเรียนรู้นะครับเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับในเรื่องอาหารในเรื่องของใช้ในเรื่องพลังงานอะไรต่างๆครับที่เราจะสอนให้ผู้ต้องขังนะครับก็หรือประชาชนที่สนใจเข้ามาดูงานได้นะครับก็อย่างในนี้ครับเราก็จะมี9ฐานการเรียนรู้นะครับฐานที่1ก็จะเป็นฐานคนรักแม่โพศพก็คือก็จะเกี่ยวเรื่องกับการทํานานะครับการทํานาทั้งหมดทั้งกระบวนการนะครับแล้วก็ฐานที่2ก็เกี่ยวกับฐานคนรักแม่ธรณีนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการห่มดินนะครับบํารุงดินการคืนชีวิตให้แผ่นดินนะครับแล้วก็ฐานที่3ก็จะเป็นฐานคนรักป่านะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องป่า5ระดับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับแล้วก็ฐานคนรักสุขภาพก็กินอาหารกินอาหารเป็นยานะครับมีพืชสมุนไพ
0: ร
1: นะครับแล้วก็มีทางเดินเพื่อสุขภาพนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะไปฐานคนมีน้ํายานะครับเราก็จะสอนในเรื่องของการทําน้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค์กวนน้ำยาล้างจานใช้
0: ก็คือทำขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับทำจากวัตถุดิบจากข้างในนะครับแล้วก็ฐานคนเอาทานนะครับเราก็จะสอนในเรื่องของวิธีการผลิตและแปรรูปทำฐานขึ้นมานะครับในที่นี้เราอยู่ในชุมชนเราก็จะใช้เตาไร้ควันเตาซูเปอร์ซันนะครับแล้วก็ฐานคนมีไฟนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการเอามูลสัตว์นะครับมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพนะครับเพื่อใช้งานแล้วก็ฐานคนติดดินนะครับเป็นทําบ้านดินนะครับผลิตดินดิบขึ้นมาส่วนประกอบดินว่าทํายังไงขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น7สถานีคนพาทําก็จะประกอบด้วยการทําน้ําหมัก7รสนะครับหรือปุ๋ยน้ํานะครับทําปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ําอาหารสัตว์ลดต้นทุนทํา EM บําบัดน้ําเสียนะครับสถานีถั่วงอกเงินล้านอะไรเงี้ยครับพวกถั่วงอกนะครับแล้วก็เราทําดินปลูกผสมดินปลูกแล้วก็คนสร้างป่าประมาณนี้ครับ
0: เรียกว่าคือทุกกระบวนการเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คือให้ผู้ต้องขังที่อยู่เนี่ยใช่มั้ย
1: ใช่ครับส่วนหนึ่งครับเป้าหมายหลักของศูนย์เราเนี่ยครับคือเรานําผู้ต้องขังนะครับที่ใกล้พ้นโทษแล้วก็มีเกณฑ์เข้าเรือนจําชั่วคราวเนี่ยออกมาฝึกนะครับฝึกเพื่อก่อนกลับบ้านเขาจะได้มีความรู้มีวิชาติดตัวกลับไปแล้วก็มีประชาชนก็สามารถเข้ามาดูงานได
0: ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปจุดอาจจะไม่ได้ครบแล้วนะฮะอาจจะเป็นบางจุดที่เดี๋ยวให้พี่ยุทธภูมิ
1: ครับ
0: พาไปดูว่าในแต่ละจุดเนี่ยบางจุดเนี่ยยกขึ้นมาว่าอันนี้ให้สาธิตให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าตรงนี้นอกจากวันนี้เราจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแล้วตรงนี้เป็นจุดหนึ่งในพื้นที่ตำบลศาลาแดงที่เวลามาที่อ่างทองเนี่ยมาแวะที่เนี่ยได้นะฮะเดี๋ยวไปข้างในกันครับ
1: เชิญครับจุดแรกนะครับตรงนี้ของเราจะเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับเราใช้โคกหนองนาโมเดลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้ต้องขังในเรื่องของความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนะครับซึ่งสามารถสร้างได้ตนเองได้ง่ายๆเราซื้อได้แต่ซื้อให้น้อยที่สุดสร้างได้พยายามสร้างปลูกผักกินเองใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีที่เราไปร้านอาหารเนี่ยเราสั่งอะไรครับคิดไม่ออกเลยผัดกะเพราใช่ไหมครับเท่าไหร่ละจาน40-50
0: มีไข่ด้วยก็แพงขึ้นไปอีก
1: ก็แพงขึ้นไปอีกถ้าถามว่าในผักกะเพราเนี่ยมันมีอะไรมั่งในกะเพราหมูเนี่ยถ้าเราสามารถปลูกผักได้ไหมปลูกกะเพราขึ้นได้ไหมง่ายๆแล้วก็ปลูก
0: ครับ
1: พริกได้ก็คือก็เหลือแค่ซื้อน้ำปลาซื้อหมูซื้ออะไรนิดหน่อย
0: ถ้
1: ามาทำกิน
0: แต่ว่าวัตถุดิบหลักคืออะไรเนี่ยที่สามารถนำผลผลิตจากที่เราทำเอาไว้เนี่ยเอาไปใช้ก็สามารถลดต้นทุนตรงนั้น
1: ก็ลดต้นทุนได้พยายามซื้อให้น้อยที่สุดแล้วก็สร้างเองนะครับ
0: โคกหนองนาก็คืออย่างที่เห็นนี่ก็คือจะมีแปลงนา
1: แล้วก็ขุด หนีน้ำขึ้นไป
0: ขึ้นไปแล้วก็
1: ทำโคก
0: เป็นโคก บนโคกนี้ก็ปลูกผัก
1: ปลูกผักครับ
0: ปลูกผักอย่างที่นี่ปลูกอะไรบ้างครับ
1: ของผมก็จะมีที่ของศูนย์เราเนี้ยก็จะมีหลากหลายนะครับเป็นตัวอย่างก็จะมีผักบุ้งมีหน่อไม้ฝรั่งมีกวางตุ้งมีมะเขือมีพริกกะเพราโหระพาพวกพืชผักสวนครัวทั่วไปครับที่เราปลูกไว้ใบยอแล้วก็จะมีฟักข้าวมีต้นผักปังอะไรพวกนี้ครับ
0: ก็ปลูกทุกอย่างที่สามารถที่จะไปใช้ไปกินได
1: ้ครับ
0: นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเราก็ได้ยินเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โคกหนองนาโมเดลซึ่งก็จะเป็นโครงการพระราชดำริที
1: ่
0: นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่วันหนึ่งก็ออกสู่โลกภายนอกก็ต้องสามารถพึ่งพาตนเองได
1: ้
0: นะครับจุดแรกเดี๋ยวจะพาไปจุดไหนอีกอยากจะให้ยกเป็นไฮไลท์ไป
1: เดินตรงนี้เลยครับ
0: เดิน
1: ตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับอันนี้ก็เป็นทางเที่ยวที่เราจะเดินดูงานกันนะครับอันนี้ฐานที่สองก็จะเป็นฐานคนรักแม่ธรณีนะครับฐานคนรักแม่ธรณีบนโคกเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการคืนชีวิตให้กับดินนะครับดินมันตายดินมันปลูกอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการห่มฟางนะครับตามหลักกสิกรรมเลยครับ
0: อ๋อเป็นหลักกสิกรรมธรรมชาติ
1: กสิกรรมธรรมชาติเลยครับเราใช้วิธีเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับเราก็จะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินเราก็ตัดยาแล้วก็ห่มไปแล้วเอามูลสัตว์หว่านเข้าไปนะครับรดน้ำเช้าชามเย็น
0: ก็เหมือนกับดินที่มันมีปัญหาไม่สามารถที่จะปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาปรับสภาพเพื่อให้มันสามารถใช้
1: อย่างที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนปลูกอะไรไม่ได
0: ้
1: มันแข็งแล้วมันเป็นทรายเป็นอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาปรับ
0: ก็จะเห็นผลผลิตที่อยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยเป็นฐานก็ยังเป็นฐานเดียวเดิมอยู่
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็จะมี
1: พื้นที่ตรงนี้ของเราใช้เป็นปลูกพืชหมุนเวียน
0: ครับ
1: นะครับเราก็จะปลูกผักบุ้งกวางตุ้งโหระพาอะไรพวกนี้ครับเราก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปเราจะมีกระเจี๊ยบมั่งมีอะไรมั่งครับ
0: ครับผมก็คือหมุนเวียนกันตามในบางช่วงนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เกิดผลแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะจริงๆที่นี่เขามีครัวด้วยนะมีครัวที่
1: ผลผลิตบางส่วนก็ส่งขึ้นข้างบนครับ
0: ครับ
1: ส่งให้กับร้านครัวก้ามปูเพื่อนำไปต่อยอดผลิตเป็นอาหารจำหน่ายอีกครับ
0: ครับครัวก้ามปูนี่ก็เป็น
1: ผู้ต้องขังเหมือนก
0: ัน ผู้ต้องขังเหมือนกันทั้งหมดเลย
1: ผู้ต้องขังเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อตะภาพมีตะภาพอยู่ในนี้ประมาณเกือบร้อยตัวมั้งครับโดยพอมาเราก็ทำที่ไข่ให้มันมันก็จะขึ้นมาไข่ขุดทรายไข่ไว้ในนี้อันนี้เป็นที่กองปุ๋ยพืชสด
0: ครับ
1: คือต้นไม้ทุกอย่างหญ้าทุกอย่างที่เราตัด
0: ก็มากองไว้ตรงนี
1: ้ครับ
0: แต่ละฐานแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีวิธีการ
1: มีวิธีการ
0: ที่ต่างกันเพราะนั้นผู้ที่เข้ามาเนี่ยนอกจากผู้ที่อยู่ที่นี่แล้วที่เรือนจำเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ยังมีคนที่เข้ามาศึกษาก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกใบไม้เศษใบก้ามปูเศษอะไรพวกนี้ครับเราเอามาหมักไว้นะครับเอามาทำเป็นดินปลูก
0: ก็เอาไปใช้ได้
1: เป็นปุ๋ยหมักแห้งครับก็ที่นี่เราของเราก็พอมันหมักได้ที่หรือทำอะไรเราก็ไปร่อนแล้วไปปรุงแล้วก็บรรจุแพ็คถุงจำหน่ายเหมือนกันครับก็มีชาวบ้านเข้ามาติดต่อซื้อเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นคนสร้างป่าหรือสถานีคนรักป่าครับตรงนี้ก็จะเป็นป่า5ระดับนะครับ
0: ป่า5ระดับคือ
1: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก่อนป่ากินป่าใช้ใช่มั้ยครับป่ากินป่าใช้ป่าขายป่าเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็กินใช้ขายแล้วก็บำบัดธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมได้แล้วทีนี้เนี่ยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจะเป็นลักษณะป่า5ระดับเราก็จะมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเลี่ยดินและใต้ดิน
0: ครับ
1: พวกนี้เนี่ยไม้สูงก็จะเป็นพวกไม้เศรษฐกิจทั่วไปไม้สักไม้พยุงมะค่าอะไรทั่วไปนะครับซึ่งมันสามารถอาศัยอยู่ด้วยกันได
0: ้ครับ
1: เราก็ปลูกรวมๆกันไปนะครับไม้กลางเนี่ยไม้กลางเราจะไม้ผลทุกชนิดเราจัดให้อยู่ไม้กลาง
0: ไม้เต
1: ี้
0: ย
1: ไม้เตี้ยก็เป็นพวกอะไรครับกะเพราพวกพืชผักสวนครัวไปแล้วปลูกกันไปเนี่ยมะเขืออะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ปลูกรวมกันไปเลย
0: ครับ
1: พอเตี้ยเสร็จแล้วก็เลี่ยดินคืออะไรครับพวกฟักทองพวกผักบุ้ง

0: พวกอะไรพวกนี้ครับฟักทองแตงไทยอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นไม้ไม้เลื่อยดินแล้วก็ไม้ใต้ดินเราก็เป็นพืชหัวเป็นพวกมันหวานมันอะไรพวกนี้ครับเราก็ปลูกแซมมันไปในน้ำเราก็จะมีเลี้ยงปลาด้วยผู้บัญชาการเรือนจำท่านทิตินัยพาติกบุตรก็ให้นโยบายไว้ว่าเราจะปรับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเราก็จะมีอนาคตก็จะมีซิปไลน์ปั่นเรือเป็ดมีอะไรพวกนี้ครับเด็กสามารถเข้ามาอยู่ในนี้วันหนึ่งเนี่ยก็สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนครึ่งวันแล้วก็ลงปฏิบัติอีกครึ่งวัน
1: ครับก็หมายถึงว่าเวลามาแล้วเนี่ยมาเที่ยวชมอาจจะความสวยงามมันจะต้องปรับพื้นที่ให้สามารถเที่ยวสวยงามได้แล้วก็ได้ประโยชน์ความรู้จากที่นี่ไปแล้วก็มีกิจกรรมให้ได้ลงมือทำด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นเตาเผาถ่านซูเปอร์ซันนะครับเตาเผาถ่านไร้ควันซึ่งเหมาะกับอยู่ในชุมชนที่เผาเล็กๆน้อย
1: ๆไร้ควันนี่ทำไมมันถึงไร้ควัน
0: หลักการคือเราอบไม้ใช่ไหมครับไล่ความชื้นไม้เนี่ยจนไม้มันคายความชื้นออกมามันก็จะคายก๊าซออกมาด้วยและก๊าซมันก็จะม้วนตัวลงไปก๊าซที่เป็นควัน
1: อ
0: ่ะมันก็จะม้วนตัวลงไปเผาตัวมันเองอยู่ข้างล่าง
1: ครับ
0: ครับพอกระบวนการมันเกิดแล้วเราก็ละไม้ได้ละไม่เราก็ไม่เติมไม่ให้มันเผาตัวมันเองพอมันเสร็จปุ๊บมันก็จะดับด้วยตัวมันเองเราไม่ต้องไปทําอะไร
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นเรือนจําชั่วคราวสารแดง
1: อ๋อ
0: ก็เอาไว้สําหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ก็มาอยู่นี่แล้วก็มาฝึกวิชาชีพเกษตร
1: ครับ
0: คาแคร์ร้านอาหารครัวก้ามปูฝึกเป็นบาริสต้าอาหารไทยจีนฝรั่งอาหารอีสานไก่อบโอ่งแล้วก็เป็นนักดนตรี
1: คร
0: ับ
1: ครับโอ้โหจริงๆมาเรือคือเรือนจําประเทศเราเนอะเราจะมองว่าถ้าเรามองจากสมมติว่าเราได้ยินคนที่อยู่ต้องขังเนี่ยจะต้องคือไม่ได้แบบนี
0: ้ครับ
1: แต่ประเทศเราคือให้โอกาสถูกไหม
0: ให้โอกาสครับ
1: ให้โอกาสผู้ต้องขังในการที่เมื่อทําผิดแล้ววันหนึ่งจะต้องพ้นโทษออกไปเนี่ย
0: ครับ
1: อยู่ในสังคมได้
0: ใช่ครับอันนี้คือเป้าหลักเลยที่เราพยายามให้เขาได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยแบบมีความรู้พึ่งตนเองได้จึงเกิดของท่านถึงพระราชทานโครงการนี้ให้มา
1: ครับโอเค
0: ครับอันนี้นะเดี๋ยวเราก็เดินไป
1: มีทุกอย่างจริงครับคุณชมเนาะ
0: อันนี้ก็จะเริ่มเกี่ยว
1: ในน้ํามีปลานะครับในน้ําก็มีข้าว
0: ข้างหน้าก็จะเป็นโมเดลบ้านดินครับบ้านดินคือเราถ่ายทอดในเรื่องของกระบวนการ
1: คร
0: ับการสร้างการผลิตดินดิบอิฐดินดิบครับแล้วก็เอามาก่อดูว่าเราจะก่อยังไงแล้วในส่วนที่เป็นออฟฟิศนั้นใช้วิธีการขึ้นโครงแล้วก็ย่ำเอาดินย่ำกับฟางขึ้นแปะเลยโคกหนองนาเนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของคลองไส้ไก่ใช่ไหมครับหลักของคลองไส้ไก่นี้คือกระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ของเรานะครับว่าเห็นหลายๆที่เขาก็ขุดแล้วก็เอาพลาสติกไปรองแล้วมันก็ไม่มันความชุ่มชื้นมันก็ไม่ออกแต่ถ้าของหลักกสิกรรมธรรมชาติเนี่ยเราก็จะลงไปเนี่ยเวลาขุดคลองไส้ไก่เราก็จะมีการฉาบย่ำย่ำโคนแล้วก็ขึ้นฉาบครับมันก็จะช่วยได้แต่เราก็จะช่วยได้เนี่ยพอพื้นที่น้ำมันอิ่มน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะอยู
1: ่
0: ลงไปริยายครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ก็จะเป็นสถานีน้ำหมักครับเราทำน้ำหมักกันทำปุ๋ยกัน
1: สถานีน้ำหมัก
0: น้ำหมัก7รสเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยครับปุ๋ยน้ำเราก็เอาไว้ใช้ในแปลงนี่แหละครับเราไม่ใช้สารเคมีก็จะประกอบด้วยรสจืดทำมาจากต้นกล้วยเอาไว้บำรุงดิน
1: บำบัดน้ำ
0: ลดข
1: ม
0: สร้างภูมิคุ้มกันให้โลกก็ได้มาจากพวกสะเดาพวกอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลดฝาดป้องกันเชื้อรายับยั้งเชื้อราในดินในต้นไม
1: ้ก
0: ็ในที่นี้ของเราเอาใบฝรั่งครับลดเปรี้ยวรสเมาเบื่อรสหอมระเหยรสเผ็ดร้อนเนี่ยเอาไว้ไล่แมลง
1: ครับ
0: เปรี้ยวก็มาจากมะขามมั่งมาจากเปลือกสับปะรดมั่งอะไรเงี้ยครับรสเมาเบื่อก็ต้นไม้ที่มันมียางแล้วก็หอมระเหยก็ตะไคร้หอมรสเผ็ดก็พริกเลยพริกเต็มส่วนแล้วก็เอามาส่วนประกอบก็จะประมาณเนี้ยครับ3-1-1-10พืช3กิโลหัวเชื้อก็คือน้ำที่หมักแล้ว6เดือนเนี่ยลิตรนึงน้ำ

0: นะครับมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนของสัตว์โซนของสัตว์แล้วครับ
1: อันนี้ก็ตามหลักนะก็คือเลี้ยงไว้ทั้ง
0: คือส่งต่อพี่ต่อน้อง
1: ค
0: ือผู้ต้องขังที่ปล่อยมาที่ไม่มีอาชีพแต่มีพื้นที่ประสงค์จะเลี้ยงหมูเรามอบให้1คู่ตัวผู้กับตัวเมียเอาไปเลี้ยงที่บ้าน
1: ครับ
0: พอเลี้ยงพอได้ลูกแล้วเอาคืนมาชุดนึงเอาคืนมาคู่นึง
1: ครับ
0: แล้วนั่นคุณก็ดำเนินการเลี้ยงต่อไปแปะรูปจะทำอะไรก็ต่อไปแต่คุณเอามาเลี้ยงแล้วแต่ในระหว่างนั้นหนึ่งปีเนี่ยก็จะเราก็จะติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างโดยศูนย์แคร์นะครับว่าเขาก็จะติดตามว่าผู้ต้องขังปล่อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีประกอบอาชีพอะไรเป็นไงที่เราให้หมูไปเป็นยังไงดูแลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็จะติดตามด้วยครับ
1: ครับผมในนี้มีปลาอะไรบ้างอยู่ใน
0: เป็นโอปลาเป็นปลาเบญจพรรณนะครับปลารวมๆเลย
1: รวม
0: มีสวายมีกระแหแดงมีปลานิลปลาดุก
1: เจอหมูเจอห่านอ๋อฝั่งนี้ก็หมูเต็มเลย
0: อันนี้ก็หมูครับเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดอันนี้เพิ่งเกิดใหม่นะเพิ่งคลอดนะครับหมูเพิ่งเกิด
1: เห็นไหมหน้าตาใจดีทางนี้ก็อย่างที่บอกก็คือทางนี้เรียกว่าโซนสวนสัตว์นะมาท่องเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยนะครับคุณผู้ชม
0: ครับ
1: คุณผู้ชมอยากจะมาแวะมาเนี่ยมาได้ช่วงเวลาไหนบ้างหรือว่ามาเป็นหมู่คณะมาเที่ยวชมแบบนี้ฮะหรือมาท่องเที่ยวชุมชนแถบนี้แล้วก็แวะมาที่นี่เป็นจุดหนึ่งต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
0: ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเวลาทำการนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 15:00 นะครับก็ของเราก็จะมีร้านอาหารครัวก้ามปูนะครับซึ่งอาหารก็รสชาติดีจากฝีมือผู้ต้องขังนะครับสอนโดยเชฟจากภายนอกเข้ามาสอน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอจิบกาแฟแล้วก็เดินลงมาดูได้ตรงนี้สนใจด้านไหนในเรื่องเกษตรเข้ามาคุยกันได้ครับ
1: โอเคเรื่องเกษตรคืออาจจะมีปัญหาสอบถามก็มาถามได้หรือว่าวิธีการหรืออยากจะเรียนรู้ในเรื่องใดการน้ำหมักอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยใครสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือว่าทำทุกอย่างแล้วเนี่ยต้องไปต่อยอดได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆมีคาแค
0: ครับมีคาแค
1: มีเป็นเหมือนคาเฟ่
0: คาเฟ่ครับ
1: คาเฟ่นี่ก็จะมีหลากหลายก็คืออันนี้เป็นคล้ายๆกับการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากในนี้เอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปขายได้เหมือนทำเสร็จแล้วเนี่ย1มีชีวิตอยู่ได้แล้ว2ก็คือว่าเราสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับคือการท่องเที่ยววิถีชุมชนจากรากโพสู่บึงบัวสัมผัสวิถีชุมชนอ่างทองทั้งมนต์เสน่ห์ร่องรอยประวัติศาสตร์ผ่านความศรัทธาของชาวบ้านเชื่อมโยงไปสู่วิถีชุมชนการเพาะเห็ดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนความงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากและปิดท้ายเมื่อสักครู่ที่ผมได้พาไปชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาที่เรือนจำซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลศาลาแดงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งได้สัมผัสทั้งเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์วิถีของผู้คนความงดงามของธรรมชาติรังนกกระจาบรวมไปถึงการฝึกอาชีพผ่านโคกหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศีลเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมกัจเทศนาธรรมจากพระมหากฤตอภิรัมโมในตอนพละกำจัดภัยก็เชิญรับชมได้เลยค่ะ

ขอความสุขสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าภายในช่วงเราเนี่ยมีอยู่ถึง5ประการในส่วนนี้เนี่ยก็จะหยิบยกทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าภัย5ประการเนี่ยได้แก่อะไรบ้างภัย5ประการเนี่ยประการแรกอันได้แก่อาชีวิตภัยอันหมายถึงว่าภัยเนื่องด้วยการครองชีพพูดเรียกกันง่ายๆว่าภัยในการดำเนินชีวิตของเราในการทำมาหากินเนี่ยหรือว่าในการ

อยู่อาศัยหรือว่าในการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็รวมอยู่ในอาชีวิตภัยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็ถือว่ารวมลงอยู่ในภัยข้อนี้การครองชีพเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบอาชีพบางอาชีพก็มีความเสี่ยงบางอาชีพก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงมาบ้างแต่ถึงอย่างไรชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องประสบภัยอันได้แก่การครองชีพหรือการทำมาหากินด้วยกันทุกๆคนแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันก็ถูกภัยชนิดนี้เนี่ยเข้าครอบงำเช่นเดียวกันผู้ที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องถูกภัยข้อนี้เนี่ยคลุกคลามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยข้อนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นมากับตัวเราคือเราเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ภัยตัวนี้ก็เกิดขึ้นมากับตัวเรานั่นประการต่อมาคืออาสิโลกภัยภัยคือความเสียชื่อเสียงเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงที่ดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ถูกภัยข้อนี้เข้ามาคุกคามก็มีทั้งๆที่ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่ดีแต่ว่าก็ถูกคนอื่นใส่ร้ายบ้างถูกบุคคลอื่นรังแกบ้างอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นในปัจจุบันนี่แหละบางครั้งเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรหรอกแต่ว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาร้องเรียนมีบุคคลอื่นเข้ามาทำให้ท่านผู้นั้นผู้นี้นี่เสียชื่อเสียงด้วยการใช้กฎหมายเนี่ยมาบังคับบ้างด้วยการใช้สื่อต่างๆบ้างทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยหรือบางครั้งบางคราเนี่ยยุยงคนนู้นคนนี้เนี่ยให้เกิดการทะเลาะวิวาทเพื่อที่จะให้อีกท่านหนึ่งเนี่ยเสียชื่อเสียงไปด้วยก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยข้อนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นภัยที่คุกคามเราทั้งหลายที่เกิดมาแม้กระทั่งว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยก็ยังถูกภัยข้อนี้คุกคามโดยนักบวชต่างศาสนาก็เห็นว่าพระศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็กำลังเจริญเติบโตกำลังมีคนศรัทธาเลื่อมใสสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ส่งนางจินจมานวิการเข้าไปในพระวิหารทำให้คนทั้งหลายเนี่ยเกิดความสงสัยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ท้องกับนางกิจมานวิกาแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำให้ภัยนั้นเนี่ยคุกคามพระองค์ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงก็ปรากฏประจักษ์ด้วยมีเทวดาต่างๆเข้ามาทำเรื่องนี้นี่ให้กระจ่างแจ้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนางจินจมานวิกาก็ถูกแผ่นดินสุดในที่เราท่านทั้งหลายได้รู้จักกันนี่ก็พูดให้ฟังได้คร่าวๆว่า

แม้กระทั่งว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยอุบัติขึ้นมาในโลกซึ่งเป็นผู้ที่ประเสริฐก็ยังถูกภัยข้อนี้เนี่ยคุกคามพระองค์จะป่วยกล่าวไปยังถึงเราท่านทั้งหลายเนี่ยซึ่งยังเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่คงจะรอดพ้นจากภัยข้อนี้ไปได้โดยยากประการต่อมาคือปริสะสารัชภัยอันหมายถึงว่าภัยคือความขั้นคร้ามเก้อเขินในที่ชุมนุมแน่นอนว่าคนเราทั้งหลายเกิดมาก็ต้องอยู่ในสังคมเราจะอยู่ในคนคนเดียวไม่ได้เราจะอยู่ในสังคมในแบบคนเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาญาติต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางครั้งบางคราเนี่ยภัยคือความขั้นคร้ามในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าความเป็นผู้ที่ประพฤติไม่สุจริตประพฤติผิดศีลผิดธรรมประพฤติผิดกฎหมายเราท่านทั้งหลายลองสังเกตได้ว่าผู้ใดก็ตามเมื่อประพฤติผิดกฎหมายแล้วเนี่ยจะอยู่ในสังคมได้แบบเคอะเขินคือหลบหน้าหลบตาคนนั้นคนนี้ไปทำงานในบริษัทนี้ไปทุจริตคดโกงต่อไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในประชุมชนคือบริษัทนั้นได้อีกแล้วทำให้เกิดความขั้นคร้ามเกิดความโกรนกระวายใจเดือดเนื้อร้อนใจว่าต่อไปเนี่ยก็จะถูกเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวไปมาสอบสวนไปสุดท้ายแล้วมาจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นภัยอีกข้อหนึ่งในสังคมของเราอันเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองถ้าหากว่าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยภัยข้อนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเราสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้จะไปญาติฝั่งพ่อก็ได้ญาติฝั่งแม่ก็ได้เราไม่มีความเขินแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามหากว่าเราทำผิดศีลผิดธรรมอย่างเช่นว่าไปยืมสตังค์คนนู้นคนนี้แล้วเนี่ยไม่ส่งคืนเขาพอภายหลังเนี่ยก็ไม่กล้าสู้หน้ากันเลยเกิดความเคอะเขินในชุมชนนั่นแหละก็เพราะอะไรก็เพราะภัยที่ตนเองเนี่ยได้สร้างขึ้นอันเป็นความขั้นคร้ามคือต่อไปนี่ก็หลบหน้าหลบตาไม่กล้าที่จะสู้หน้าบุคคลคนนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอีกประการให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเมื่อเราได้สร้างขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องภัยตัวนี้ก็จะหมดไปประการต่อมาคือมรณะภัยภัยคือความตายคนเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ถูกภัยคือความตายเนี่ยเข้ามาครอบงำทุกๆคนนะความตายท่านก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นดินที่ฝังอยู่ที่ดอกเห็ดดอกเห็ดเนี่ยผุดขึ้นจากใต้ดินแต่ก็ยังมีเม็ดดินเม็ดเล็กๆเนี่ยติดที่ดอกเห็ดเข้ามาด้วยความตายเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นเม็ดดินเม็ดเล็กๆเนี่ยที่ติดอยู่ที่ดอกเห็ดคือดอกเห็ดเนี่ยเกิดมาเมื่อใดก็มีเม็ดดินเม็ดเล็กเนี่ยติดมาด้วยเมื่อนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิด

มาแล้วเนี่ยก็ถูกความตายเนี่ยติดตามมาด้วยเมื่อนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่แต่ว่าก็มีความตายนั่นแหละผูกติดชีวิตของเราไปตลอดเราจะเดินเราจะกินเราจะนั่งเราจะนอนเนี่ยความตายก็อยู่กับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าความตายเนี่ยณขณะเนี่ยจะปรากฏหรือไม่ปรากฏจะแสดงผลหรือไม่แสดงผลโดยท่านได้แบ่งเอาไว้ว่าความตายเนี่ยมันเป็นความตายที่เปิดเผยหรือว่าเป็นความตายที่ปกปิดความตายแบบเปิดเผยเนี่ยอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยมองเห็นกันอยู่อย่างคนนั้นคนนี้สิ้นชีพไปไม่หายใจแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตายโดยเปิดเผยที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมองเห็นกันได้ด้วยตาเปล่าได้อย่างเช่นต้นไม้แห้งตายไปเราท่านทั้งหลายก็เห็นกันโดยเปิดเผยแต่ว่าการตายโดยปกปิดเนี่ยอันหมายถึงว่าในระหว่างที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยหายใจเข้าและหายใจออกแล้วเนี่ยในข้อต่อของการหายใจเข้าและหายใจออกนั่นแหละก็ถือว่าเราตายไปแล้วเป็นข้อต่อช่องเล็กๆระหว่างหายใจเข้าและหายใจออกถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหรือหายใจออกก็ไม่หายใจเข้าต่อเนื่องกันเนี่ยแล้วก็ตายไปแล้วแต่ที่เรามีชีวิตทรงอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าความต่อเนื่องสันตติคือความต่อเนื่องเนี่ยทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้สืบต่อมีชีวิตอยู่ไปวันๆได้อันนี้คือเป็นการตายโดยปกปิดต่อมาคือทุกขติภัยภัยคือทุกขติเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าภัยคือทุกขติอันเป็นภัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สิ้นชีพไปแล้วภัยคือทุกขติอันได้แก่ทุกขติภูมิเนี่ยได้แก่นิริยะคือความเร่าร้อนเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่านิริยะเนี่ยคือนรกเนี่ยมีสภาวะที่เราร้อนด้วยไฟแห่งบาปที่เราท่านทั้งหลายได้ทำมาในที่โบราณท่านพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจถ้าเรามีความเด็ดเนื้อร้อนใจในใจเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าใจของเรานี่มันเร่าร้อนแล้วนะเกิดความเร่าร้อนนั่นแหละก็คือนรกในใจของเรานั่นแหละประการต่อมาคือติรัจฉานโยนิติรัจฉานโยนิเนี่ยมีสภาวะที่มืดมัวจะเดินไปที่ไหนเนี่ยก็มองไม่เห็นหนทางไม่ว่าจะเป็นการมืดมัวด้วยสภาพดินฟ้าอากาศที่อยู่ข้างนอกหรือไม่ว่าจะเป็นการมืดมัวด้วยอัปปัญญาของตนเองเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปัญญากับมนุษย์แล้วเนี่ยปัญญาเขาจะอับกว่ามนุษย์มนุษย์นี่จะมีปัญญามากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นอีกในข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าภูมิของติรัจฉานโยนิเนี่ยเป็นภูมิแห่งผู้ที่มีความมืดมนคือเป็นภูมิแห่งผู้ที่อัปปัญญานั่นเองมีปัญญาน้อยอาจจะมีบ้างแต่ว่ามีปัญญาน้อยประการต่อมาคือปิติวิสัยหรือว่าเปตวิสัยเป็นภพภูมิของท่านผู้ที่มีความหิวกระหายเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าเปรตเนี่ยหรือว่าปิติวิสัยเนี่ยเมื่อมาถึงเนี่ย

0: ก็จะมีความหิวกระหายไม่ว่าจะเป็นข้าวบ้างน้ำบ้างหรืออย่างอื่นได้แก่เครื่องนุ่งห่มบ้างเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในชีวิตบ้างเป็นผู้ที่มีความอยากได้หรือว่าหิวกระหายในวัตถุนั้นๆนะคือเป็นผู้ที่อยู่ในวิสัยแห่งเปรติวิสัยใครก็ตามเนี่ยเป็นผู้ที่มีความหิวกระหายมากจนเกินไปเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าเป็นกิริยาของเปรติวิสัยประการต่อมาคืออสุรกายอสุรกายนั้นเนี่ยเป็นภพภูมิของผู้ที่ไร้ความรื่นเริงจะไปที่ไหนเนี่ยลองสังเกตได้ว่าภพของท่านผู้ที่อยู่ในภูมิเนี่ยอสุรกายเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไม่รื่นเริงไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่ความเครียดเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังไม่ได้ถึงมรณะเราก็น้อมสิ่งเหล่านี้เข้ามาใส่ตัวเราว่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในภพภูมิของความเป็นนิริยะเลยมีความเร่าร้อนมีความกังวลใจบางครั้งเนี่ยก็ยังมีความมืดมัวในชีวิตของเราคือตกอยู่ในติรัจฉานโยนิบางครั้งนี่เรามีความหิวกระหายอันหมายถึงว่าเป็นความอยากได้สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างที่เกินความจำเป็นในชีวิตของเราอันนี้คือเปรติวิสัยอสุรกายก็เช่นเดียวกันอะไรก็ตามที่เมื่อบางครั้งบางคราวเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีความรื่นเริงไม่มีความแจ่มใสเราก็เห็นได้ว่าณขณะนั้นเนี่ยชีวิตของเรานี่ก็ตกอยู่ในภูมิของอสุรกายแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยรอดพ้นจากภัยทั้ง5ประการดังที่ได้กล่าวมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้การที่เราทั้งหลายนั้นได้มีธรรมะซึ่งเรียกว่าพละสี่ประการอันเป็นธรรมะที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมีพลังในการดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวต่อภัยต่างๆที่เข้ามาคุกคามหากว่าเรามีพละคือกำลังแล้วเนี่ยภัยต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาก้ำไกลชีวิตของเราได้โดยประการแรกได้แก่ปัญญาพละประการที่2ได้แก่วิริยพละประการที่3ได้แก่อนวัชชพละประการที่4ได้แก่สังฆพละพละ4ข้อ4ประการถือว่าเป็นธรรมเนี่ยอันเป็นพลังที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปด้วยความมั่นใจสามารถฝ่าฟันภัยอุปสรรคต่างๆที่เกิดมาในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นปัญญาพละบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องใช้ปัญญาพละนี่แหละเข้ามาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีพลังเพื่อที่จะก้าวข้ามก้าวพ้นปัญหานั้นได้ทุกคนเกิดมาเนี่ยก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะปัญหาได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาในชีวิตของเราเมื่อเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ข้ามพ้นทุกข์นั้นไปได้วิริยพละอันหมายถึง กำลังคือความเพียรอะไรก็ตามที่เป็นภัยเข้ามาในชีวิตของเราหากว่าเรามีความเพียรเราก็สามารถที่จะนำชีวิตของเราให้รอดพ้นจากภัยคุกคามนั้นได้ด้วยความเพียรนั่นเองท่านผู้ที่อยู่กลางทะเลทรายดำเนินชีวิตของตนเองได้ก็ต้องใช้ความเพียรในการที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำชีวิตของตนเองเนี่ยให้รอดพ้นจากความร้อนกลางทะเลทรายไปได้ต้องมีความเพียรในการสร้างสรรค์ต่างๆทำให้ชีวิตของเราเนี่ยรอดพ้นจากภัยกลางทะเลทรายก็ต้องใช้วิริยะคือความเพียรนั่นแหละประการต่อมาเนี่ยคืออนัวัชละอนัวัชพละกำลังคือความสุจริตอันได้แก่ความที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ทำผิดศีลผิดธรรมประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีความประพฤติที่ดีงามไม่มีข้อบกพร่องไม่มีข้อเสียหายอะไรที่เป็นจริงเราก็พูดตามนั้นไม่เป็นคนเลาะแหละไม่รุกรานไม่รุกรานไม่ให้ร้ายใครทำอะไรก็ทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอนัวัชพละกำลังคือความบริสุทธิ์หรือว่ากำลังคือสิ่งที่ไม่มีโทษนั่นเองอะไรก็ตามที่ไม่มีโทษก็สามารถที่จะฟันฝ่าภัยต่างๆในชีวิตของเราได้ประการสุดท้ายก็คือสังฆพละสังฆพละนี่ได้แก่กำลังคือการสงเคราะห์การยึดเหนี่ยวน้ำใจของคนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าบางครั้งนี่มีภัยเข้ามาในสังคมแต่ว่าเรามีสังฆพละอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาสังคมของเรานี่ก็มีสังฆพละคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วเนี่ยภัยคือโควิดเนี่ยก็จางหายไปด้วยสังฆพละคือการสงเคราะห์การจุนเจือการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันทำให้ภัยต่างๆที่เข้ามาเนี่ยสลายไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็เห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าคนเราเกิดมาเนี่ยก็ประสบภัยด้วยกันทั้งนั้นถึง5ประการและพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะอันเป็นเครื่องที่จะทำให้มีพลังแล้วก็นำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขพ้นจากภัยต่างๆที่เกิดมาในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วธรรมะในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีพลังใจในการที่จะดำเนินฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและผ่านพ้นภัยต่างๆในชีวิตไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ตระหนักถึงในภัย5ประการไม่ให้เกิดความประมาทและก็นำธรรมะ4ประการดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขขออํานวยพร
1: คุณผู้ชมคะชีวิตของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วต้องประสบกับภัยทั้ง5ประการด้วยกันทุกคนนะคะแต่หากเรามีพละทั้ง4ประการได้แก่ปัญญาพละวิริยะพละอนัวัชพละและสังขะพละที่เปรียบเสมือนกับพลังในการดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวต่อภัยต่างๆที่เข้ามาคุกคามนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินและคุณประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะน้องเอ้ยเริ่มต้นกันด้วยข่าว ของความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากที่รัฐบาลนะคะได้เปิดงบประมาณเยียวยาก็เร่งได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยค่ะก็ไปติดตามรายละเอียดเลยค่ะน้องเอ้ย
1: ครม.อนุมัติงบกลางนะคะประจำปี2569วงเงินกว่า558ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะจำนวน 6,971 ครัวเรือนค่ะ
0: ค่ะ
1: ตามข้อเสนอของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่ะแบ่งเป็น2กรณีได้แก่บ้านพักอาศัยประจำที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งหรือได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันค่ะ
0: ค่ะ
1: และมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: ส่วนบ้านพักอาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยจะได้รับช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดจนเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยครั้งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเข้าเกณฑ์จำนวน5รายค่ะในจังหวัดน่าน
0: ค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลและเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและหลักฐานที่ไม่จำเป็นค่ะข้อมูลใดที่หน่วยงานภาครัฐมีอยู่แล้วให้ประสานและตรวจสอบระหว่างหน่วยงานกันเองเพื่อไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายแห่งหรือยื่นหลักฐานยืนยันความเสียหายซ้ำอีกค่ะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังสั่งการให้ปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยศึกษาการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ค่ะค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่เยียวยาผู้ถูกน้ำท่วม
1: ช่วยเหลือก็เป็นอุทกภัยที่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่จังหวัดน่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็มาถึงในเรื่องของต่อไปนะคะนอกจากจะเห็นได้ว่าหลังจากทราบมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญอีกขั้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นขั้นตอนของการเข้าถึงสิทธิ์ที่ไปสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยที่อาจจะกังวลในเรื่องของการใช้เอกสารหรือขั้นตอนต่าง
1: ๆ
0: วันนี้นะคะจังหวัดน่านก็มีแนวทางที่ช่วยให้ประชาชนนะคะสามารถยื่นเรื่องได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะจังหวัดน่านนะคะได้สรุปแนวทางการยื่นขอรับเงินเยียวยาค่ะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดรับคำร้องตั้งแต่วันที่24สิงหาคม69นะคะเป็นต้นไปค่
1: ะ
0: ณองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานท้องถิ่นใกล้บ้านค่
1: ะ
0: ผู้ประสบภัยเพียงแจ้งชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายนะคะไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการค่ะหากมีบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนสามารถนะคะนำมายื่นใช้ยืนยันตัวตนได้ทันทีค่ะโดยไม่มีเอกสารติดตัวค่ะแต่ถ้าจำเลขจะแต่ถ้าสามารถจำเลขประจำตัวประชาชนได้นะคะก็สามารถแจ้งเลขแก่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะส่วนผู้ที่จำเลขไม่ได้นะคะก็สามารถให้ผู้นำชุมชนนะคะรับรองตัวตนค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะจะช่วยตรวจสอบข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ค่
1: ะ
0: นอกจากนี้นะคะจังหวัดน่านยังย้ำว่าขอเพียงผู้ประสบภัยเดินทางมาแจ้งความประสงค์ค่ะก็สามารถเข้าสู่กระบวนการรับเงินเยียวยาได
1: ้
0: พร้อมเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ได้ขยายกรอบงบประมาณอีก100ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนด้วยค่ะจึงขอให้ผู้ประสบภัยนะคะรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นค่ะโดยประชาชนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารเพราะเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดำเนินการให้ทุกขั้นตอนค่ะน้องเอื้อยก็เป็นการขยายความคุ้มครองนะคะ
1: อำนวยความสะดวกด้วยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมมาเนาะเอกสารบางทีก็ลอยน้ำ
0: ลอยน้ำ
1: เปียกน้ำ
0: หาไม่ได้แต่ถ้า จำเลขได้ก็สามารถแจ้งได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าจำเลขไม่ได้ก็แจ้งความประสงค์หรือไปติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเน
1: า
0: ะเข
1: าก็จะรับรอง
0: ใช่ค่ะ
1: เรามาดูกันในเรื่องของออโตเกตค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าหลังลงพื้นที่สำรวจสนามบินสุวรรณภูมิโดยระบุว่าทีม Visitor Economy กำลังเร่งยกระดับการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางถึงประเทศไทยซึ่งในปัญหาสำคัญนะคะที่เร่งแก้ไขคือความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะหรือตม.โดยเฉพาะในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นจำนวนมากล่าสุดนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะได้อนุมัติให้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติค่ะออโตเกตรองรับผู้ถือหนังสือเดินทางเพิ่มเป็น33ประเทศค่ะรวมประเทศไทยจากเดิมที่เปิดให้ชาวต่างชาติใช้งานได้เพียงบางประเทศขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างประสานกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่อปรับตั้งค่าและทดสอบระบบให้มีความพร้อมและปลอดภัยโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน1เดือนค่ะ
0: เ
1: พื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นและเทศกาลปีใหม่มาตรการนี้นะคะจะช่วยลดขั้นตอนลดเวลารอคิวและบรรเทาความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองทำให้ผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: รองนายกสุภจีนะคะระบุว่าการขับเคลื่อน Visitor Economy เนี่ยไม่ได้มุ่งเพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศค่ะแต่ต้องสร้างความประทับใจตลอดการเดินทางตั้งแต่นาทีแรกที่มาถึงพร้อมเปลี่ยนทุกการมาเยือนให้เป็นโอกาสสร้างรายได้และกระจายประโยชน์ไปสู่คนไทยอย่างทั่วถึงค่ะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่า
0: ก็เป็นการพัฒนาระบบเนาะที่ว่าเป็นการตรวจคนเข้าเมืองและถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะน้องเอ้ยที่ว่าเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
1: แล้วก็ความสะดวกสบาย
0: ค่ะงั้นนอกจากการสร้างความสะดวกให้กับผู้เดินทางแล้วนะคะอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงค่ะก็คือการสร้างหลักประกันด้านการทำงานค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนะคะที่ยังไม่เข้าถึงระบบการคุ้มครองค่ะวันนี้นะคะมีความคืบหน้าสำคัญจากรัฐบาลค่ะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกิจฎีกาเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ค่ะให้แก่ลูกจ้างเดิมที่ได้รับการยกเว้นและยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคมค่ะตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานนะคะการปรับกฎหมายครั้งนี้นะคะจะเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยกันค่ะโดยในกลุ่มแรกนะคะจะเป็นลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว
1: ์
0: และลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถค่ะรวมถึงลูกจ้างของผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยด้วยค่ะเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนะคะลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกันตนทั่วไปเลยนะคะทั้งกรณีการเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างหลักประกันด้านรายได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะหรือไม่สามารถทำงานได้ค่ะความคุ้มครองดังกล่าวนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะแต่ครอบคลุมถึงลูกจ้างต่างชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องค่ะรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะเนื่องจากนะคะกฎหมายประกันสังคมไม่ได้กำหนดเงื่อนไขด้านสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังเป็นการอนุมัติหลักการร่างกฎหมายอยู่ค่ะโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่
1: ะ
0: เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีการเตรียมความพร้อมก่อนค่ะทั้งการขึ้นทะเบียนการส่งเงินสมทบการปรับปรุงระบบและการประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างทั่วถึงค่ะและรัฐบาลก็คาดว่านะคะหลังเริ่มดำเนินการจำนวนผู้ประกันตนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและภายในปีพ.ศ. 2573 ค่ะจะมีลูกจ้างเข้าสู่ระบบรวมกว่า 1,500,000 คน ซึ่งการขยายความคุ้มครองครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้แรงงานที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยค่ะตั้งแต่แม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยไปจนถึงแรงงานภาคเกษตรและป่าไม้ค่ะได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมและมีหลักประกันรองรับทั้งในวันที่เจ็บป่วยว่างงานรวมถึงเมื่อเข้าสู่วัยชราอย่างเท่าเทียมมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นการขยายความคุ้มครองของประกันสังคมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นการเพิ่มหลักประกันอีกอย่างหนึ่งของแรงงานในหลายๆกลุ่ม
1: ค่ะ
0: ทั้งแม่บ้านเมื่อก่อนก็ไม่มีหลักประกันอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ก็คือทำให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะเรามาดูเกี่ยวกับสถานีสุขภาพพระราม9เชื่อมรถไฟฟ้ากับบริการคัดกรองมะเร็งกันบ้างค่ะรัฐบาลเตรียมพัฒนาสถานีสุขภาพบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีลมถนนพระราม9เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนวัยทำงานค่ะเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็งได้สะดวกขึ้นตั้งเป้ารองรับประมาณ 60,000 คนต่อปีค่ะพี่ทุกโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้พื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบรวมกว่า 2,000 ตารางเมตรค่ะบริการที่วางไว้ค่ะได้แก่การให้คำปรึกษาสุขภาพประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะตรวจคัดกรองให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและวัคซีนรวมถึงบริการผู้ป่วยนอกและระบบส่งต่อหากพบความเสี่ยงที่ต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนนำเครื่องมือกับทางการแพทย์เนี่ยมาใช้เช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลที่มี AI ช่วยวิเคราะห
0: ์
1: เครื่อง CT สแกนอันตราซาวด์และห้องปฏิบัติการค่ะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเนี่ยยังอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่และยังไม่เปิดให้บริการนะคะส่วนรายละเอียดการตรวจและวันเปิดให้บริการเนี่ยต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบค่ะรัฐบาลคาดว่าให้โครงการนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของการเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกับบริการสุขภาพนำการป้องกันและคัดกรองโรคมาอยู่ใกล้เส้นทางชีวิตประจำวันค่ะช่วยให้ประชาชนเนี่ยตรวจพบความผิดปกติได้เร็วและเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถตรวจคัดกรองและสามารถรู้เร็วป้องกันเร็วแล้วก
1: ็ถ้ารู้เร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็ว
0: ใช่ค่ะค่ะแล้วก็เรามาปิดท้ายช่วงแรกกันด้วยเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมกันบ้างค่ะน้องเอื้อยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เก่าเก็บแต่ยังมีคงมีชีวิตผ่านคน
1: ค
0: เหมือนกับว่าใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ที่ร่วมสืบสานกันค่ะวัดขนอนนะคะเป็นวัดเก่าแก่เนาะเป็นวัดเก่าแก่แถวริมแม่น้ำกองค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพ.ศ. 2327ค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยของหลวงปู่ก่อมค่ะอดีตเจ้าอาวาสได้รวบรวมช่างฝีมือสร้างหนังใหญ่ชุดแรกตอนหนุมานถวายแหวนค่ะก่อนสร้างเพิ่มเติมจนครบ9ชุดรวม313ตัวค่ะกลายเป็นมรดกศิลปะที่สำคัญของชุมชนหนังใหญ่นะคะเป็นการแสดงที่รวมศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกันค่ะทั้งงานแกะสลักวรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์และการพากย์
1: ค
0: ่ะตัวหนังส่วนใหญ่นะคะจะทำจะเป็นในแนวของเรื่องของรามเกียรติ์แกะฉลุจากหนังวัวค่ะและยึดติดกับไม้สำหรับเชิดขณะที่ผู้แสดงนะคะต้องเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับบทพากย์และเสียงดนตรีค่ะจึงไม่ใช่เพียงการเชิดเงาบนจอค่ะแต่เป็นศิลปะที่เกิดจากความร่วมมือของคนทั้งชุมชนค่
1: ะ
0: ในเรื่องของหัวใจของวัดขนอนโมเดลนะคะไม่ใช่เพียงเป็นการเก็บรักษาตัวหนังเก่าอายุนับร้อยปีค่ะแต่เป็นการรักษาทั้งระบบตั้งแต่ช่างแกะหนังคนเชิดคนพากย์นักดนตรีครูผู้ถ่ายทอดพื้นที่จัดแสดงไปจนถึงเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
1: ค
0: ่ะเพราะหากมีเพียงตัวหนังแต่ไม่มีผู้สร้างผู้เชิดและผู้ชมหนังใหญ่ก็อาจเหลือเพียงวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นค่ะความสำเร็จนี้นะคะทำให้วัดขนอนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จาก Asia Pacific Cultural Center for UNESCO
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือ ACCU ค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2550ค่ะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าเป็นพลังของชุมชน

0: คนค่ะสามารถสร้างต้นแบบการอนุรักษ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แสดงรายการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยค่ะเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในหมวดแนวปฏิบัติที่ดีในการสนวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นหมวดที่ประเทศไทยนะคะยังไม่เคยเสนอมาก่อนหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2569ค่ะและขณะนี้นะคะยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาค่ะถ้าหากประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่โลกจะได้เห็นไม่ใช่เพียงความงดงามของเงาหนังบนจอเท่านั้นนะคะแต่คือวิธีการรักษามรดกให้ยังมีชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและนี่คือคุณค่าของวัดขนอนโมเดลที่เปลี่ยนลานวัดให้เป็นห้องเรียนค่ะสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้สืบทอดและพาหนังใหญ่ไทยก้าวจากชุมชนริมน้ำแม่กองสู่เวทีโลกอันยิ่งใหญ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของวัดขนอนนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงเป็นการเก็บรักษาไว้เท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างคนรุ่นใหม
1: ่ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู
0: ้และมีส่วนร่วมในการรักษามรดก
1: ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: สถานการณ์เศรษฐกิจไทยน่าห่วงครับล่าสุดคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลุกขึ้นชี้แจงในสภาถึงความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานและน้ำมันแพงครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไว้ด้วยครับโดยรองนายกเอกนิติระบุว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ฟ้องชัดเจนว่าเรากำลังเจอวิกฤตหลายระลอกครับจนทำให้ดุลบัญชีสะพัดขาดดุลไปเกือบ600,000,000,000 บาทในไตรมาสเดียวลามตั้งแต่พลังงานแพงค่าของชีพพุ่งไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนหดหายรัฐบาลจึงมองว่ามาตรการช่วยระยะสั้นอย่างเดียวไม่พอครับต้องใช้เงินกู้นี้ขับเคลื่อน3เรื่องหลักก็คือประคองเศรษฐกิจปัจจุบันเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดให้ประชาชนร่วมผลิตและขายไฟฟ้าได้รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศครับงานนี้คุณเอกนิติยืนยันหนักแน่นว่าจะมีคณะกรรมการเฉพาะกิจคัดกรองโครงการอย่างเข้มงวดเน้นความโปร่งใสและคุ้มค่าสูงสุดหากโครงการไหนไม่คุ้มค่าตัดทิ้งทันทีครับทุกท่านมองว่ามาตรการนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงไหมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ
1: รู้หรือไม่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโรคจากสิ่งแวดล้อมหมายถึงโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษโดยระบุไว้3กลุ่มโรคสำคัญนะคะได้แก่1โรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว2โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 3โรคหรืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือจากรังสีชนิดก่อไอออนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปช่วยกันสอดส่องสังเกตอาการและดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวจากมลพิษรอบตัวกันค่ะ
0: มีข่าวดีจากรัฐบาลวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมค่ะสั่งเร่งช่วยเหลือไม่ให้ยุ่งยากครม.จึงมีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือทันทีค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะคะทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทำให้บ้านเรือนพื้นที่ทำกินและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากค่ะท่านนายกจึงเน้นว่าให้ช่วยเหลือเร็วที่สุดไม่สร้างภาระเอกสารให้กับประชาชนลำบากค่ะข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่แล้วให้ประสานกันเองไม่ต้องให้พี่น้องวิ่งไปหาเอกสารหลายที่ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบใช้งบกลางรายจ่ายฉุกเฉินจำนวนกว่า558 ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนดังนี้ค่ะหลักเกณฑ์ที่1 นะคะบ้านอยู่ในพื้นที่ประสบภัยไม่ว่าท่วมไม่เกิน7วันหรือท่วมยาวเกิน7วันค่ะครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมทั้งสิ้น 6,971 ครัวเรือนใน 41 จังหวัดค่ะ และกรณีที่2ค่ะกรณีเสียชีวิตโดยตรงจากภัยน้ำและดินถล่มรายละ2ล้านบาทปัจจุบันมี5กรณีค่ะที่จังหวัดน่านและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลมีแผนระยะยาวค่ะที่จะจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่พอต้องใช้เวลาเตรียมจึงมอบหมายให้ปภ.และสำนักงานคปภ.นะคะหารือนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อสรุปแนวทางที่ชัดเจนเสนอครม.พิจารณาต่อที่จังหวัดสงขลาในสัปดาห์หน้าค่ะสรุปก็คือรัฐบาลเปิดทางเงินช่วยเหลือฉับพลันกว่า558ล้านบาทค่ะครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งเงินชดเชยครัวเรือนและค่าปลงศพที่ชัดเจนขั้นตอนยืดหยุ่นลดความยุ่งยากของประชาชนค่ะพร้อมวางระบบประกันภัยและกองทุนรองรับแต่ระยะถัดไปเพื่อให้ความช่วยเหลือครบวงจรและทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจกันอีกครั้งค่ะน้องเอื้อยหลังจากช่วงแรกนะคะเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปแล้วนะคะช่วงต่อจากนี้นะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสังคมค่ะโดยเฉพาะในการรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ค่ะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและรวมถึงเรื่องราวดีๆจากพื้นที่ต่างๆมาติดตามกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เอื้อยค่ะปัจจุบันนะคะรูปแบบอาชญากรรมก็มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะทั้งการใช้เทคโนโลยีการสวมสิทธิ์หรือเครือ

0: ันค่ะด้านแรกนะคะอุดช่องโหว่ของระบบทะเบียนค่ะป้องกันการซื้อขายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายนะคะจะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็จะเร่งแก้ปัญหาการอนุญาตที่ล่าช้าเพื่อให้ผู้ประกอบการสุจริตทำธุรกิจได้สะดวกโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะและด้านสุดท้ายนะคะด้านที่3ค่ะสกัดกั้นอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะตั้งแต่การตรวจสอบการออกใบอนุญาตร้านจำหน่ายอาวุธปืนและสนามยิงปืนไปจนถึงการจุดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดค่ะเพื่อป้องกันอาวุธและยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนค่
1: ะ
0: รัฐบาลเองก็ย้ำหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะหมายถึงนะคะว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครมีตำแหน่งหรืออิทธิพลเพียงใดค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานค่ะโดยนำเทคโนโลยีและฐานข้อมูลนะคะมาใช้ตรวจจับและขยายผลไปถึงต้นตอเลยค่
1: ะ
0: หากพบเจ้าหน้าที่ที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะไม่มีข้อยกเว้นและต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะพอผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสียเองค่ะน้องเอ้ย
1: ค่ะ
0: รัฐบาลก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและไม่เกรงกลัวอิทธิพลค่ะเพื่อไม่ให้ระบบของรัฐได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทําผิดเปิดทางให้ประชาชนและผู้ประกอบการสุจริตนะคะทํามาหากินได้อย่างเป็นธรรมพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นสําคัญค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยุคใหม่นะคะต้องมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายเทคโนโลยีและความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที
1: ่
0: เกี่ยวข้องนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค
1: ่ะใช่ค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของปืนนะคะตำรวจไซเบอร์เนี่ยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะพี่ตุ๊กที่ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน
0: ์
1: เขาตรวจค้นเป้าหมายกว่า200จุดทั่วประเทศค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้186รายถือว่าเยอะนะคะยึดอาวุธปืน228กระบอกค่ะเครื่องกระสุนเนี่ย 1,294 นัดอุปกรณ์ส่วนควบปืนน่ะ27รายการค่ะและระเบิดแสวงเครื่อง1ลูกปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ให้ยกระดับการควบคุมและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์
0: ค
1: ่ะเพื่อป้องกันการนำอาวุธเนี่ยไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือสร้างความรุนแรงจากการสืบสวนนะคะพบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยใช้หลายช่องทางในการซื้อขายและหลบเลี่ยงการตรวจสอบค่ะเช่นโพสต์ขายปืนในกลุ่ม Facebook เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยอ้างว่าขายอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์แคมปิ้งรวมถึงใช้บัญชี LINE OA ที่มีสมาชิกหลายร้อยคนเป็นช่องทางติดต่อซื้อขายค่ะ
0: ค่ะ
1: หนึ่งในคดีสำคัญนะคะเกิดขึ้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่เนี่ยล่อซื้อและจับกุมชายวัย41ปีพร้อมปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติก่อนขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องอีกรายพร้อมปืนลูกซองสั้น2กระบอกค่ะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจไซเบอร์นะคะเตือนว่าการซื้อขายดัดแปลงครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายมีความผิดและอาจนำไปสู่เหตุอาชญากรรมร้ายแรงขอให้ประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการซื้อขายปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องค่ะก็พูดถึงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบปราบปรามป
0: ื
1: นผิดกฎหมายเนาะ
0: ค่ะนอกจากอาชญากรรมเกี่ยวกับของผิดกฎหมายแล้วเนาะยังเรามาต่อกันที่อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไร
1: บัญชีม้า
0: บัญชีม้าอ๋อที่ต้องระวังคือเป็นการหลอกให้ลงทุนออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือในช่วงแรกแล้วก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายค่ะพร้อมเรียกผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อกล่าวหาอีก2รายหลังพบพฤติการให้เช่าบัญชีธนาคารค่ะรับโอนและถอนเงินสดให้แก๊งมิจฉาชีพแลกค่าตอบแทนโดยคดีนี้นะคะเชื่อมโยงกับคดีหลอกข้าราชการครูลงทุนเทรดหุ้นน้ำมันผ่าน TikTok ค่ะผู้เสียหายนะคะพบคอนเทนต์อ้างว่าสามารถสร้างกำไรจากการเทรดหุ้นน้ำมันก่อนถูกชักชวนเข้ากลุ่มรายชื่อซื้อขายน้ำมัน BP ค่ะโดยมิจฉาชีพนะคะอ้างว่าจะมีครูคอยแนะนำในการลงทุนค่ะและหากได้กำไรนะคะต้องแบ่งให้ครูร้อยละ30ค่ะในช่วงแรกนะคะผู้เสียหายลงทุน 5,000 บาทค่ะและถอนกำไรได้จริง 1,500 บาท
1: ช่วงแรกคือยังได้อยู่
0: ค่ะเป็นแรงจูงใจใช่ไหม
1: คะ
0: จากนั้นนะคะให้เพิ่มลงทุนเป็น 50,000 บาทค่ะและถอนกำไรได้อีก 13,000

0: 2,500 บาทค่ะทำให้หลงเชื่อและทยอยโอนเงินลงทุนอีกหลายครั้งค่ะแต่สุดท้ายนะคะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ค่ะรวมความเสียหายแล้ว 2,450,000 บาทค่ะน้องเอ้ย
1: ค่ะก็คือช่วงแรกๆก็ได้อยู่เน
0: าะ
1: เราค
0: ิ
1: ดว่าจะได้ไปเรื่อยๆป่าโดน
0: โดนค่ะตำรวจนะคะได้ตรวจสอบพบว่าคดีนี้นะคะมีเชื่อมโยงกับอีก9คดีในหลายพื้นที่ค่
1: ะ
0: มีความเสียหายรวมกว่า 7,500,000 บาทค่ะจึงรวบรวมหลักฐานของศาลออกกฎหมายค่ะจับผู้เกี่ยวข้องหลายรายก่อนติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้2รายค่ะในพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานีส่วนผู้ต้องหาอีก2รายนะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกค่ะจากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหาบางรายให้ข้อมูลว่าพบประกาศรับเช่าบัญชีผ่าน Facebook ค่ะโดยเสนอค่าจ้างร้อยละ1ของยอดเงินที่โอนเข้าจึงยอมรับเงินจากขบวนการประมาณ 4-5 ครั้งค่ะรวมกว่า2ล้านบาทก่อนถอนเป็นเงินสดและนำไปวางตามจุดที่กำหนดค่ะได้รับค่าจ้างประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทแรงจูงใจเยอะก็ทำให้คนหลงเชื่อได้ง่ายนะคะตำรวจได้ดำเนินคดีในความผิดฐานสนับสนุนการฉ้อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ค่ะ
0: ซึ่งตำรวจไซเบอร์เองก็เตือนว่าการรับจ้างเปิดบัญชีให้เช่าบัญชีหรือถอนเงินให้ผู้อื่นแม้ไม่ได้เป็นผู้หลอกลวงโดยตรงก็อาจเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าค่ะถูกอายัดบัญชีและดำเนินคดีได้โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าไม่ควรหลงเชื่อการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงและให้ถอนกำไรได้ในช่วงแรกเพราะอาจเป็นกลรวงสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้โอนเงินก้อนใหญ่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่พี่ตุ๊กได้บอกไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือครั้ง1ครั้ง2ยังได
0: ้
1: แต่พอครั้งต่อไปไม่ได้แล้วขาดทุนเลย
0: ค่ะก็ถือเป็นอีกบทเรียนสำคัญนะคะที่ต้องจำกันไว้ค่ะว่าอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะเรามาดูกันในเรื่องของตอนนี้นะคะที่มีกระแสโดนล็อกบัญชีใช่ไหมคะค่ะเรามาดูกันค่ะคืออย่าเสียเงินจ้างคนเช็คบัญชี
0: ค่ะ
1: เพราะเราอ่ะเช็คเองเราเนี่ยเราปลอดภัยฝ่าค่ะเพราะว
0: ่
1: าถ้าเกิดเราให้คนอื่นเช็คเนี่ย
0: เราต้องให้
1: ข้อมูลเราหลุด
0: ใช่
1: ค่ะช่วงนี้นะคะมีประชาชนบางส่วนเนี่ยกังวลว่าบัญชีธนาคารของตัวเองอะค่ะอาจถูกจัดเป็นบัญชีเสี่ยงหรืออาจถูกธนาคารเนี่ยระงับการใช้งานจึงหันไปว่าจ้างบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้ที่รับตรวจสอบบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะหรือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยตำรวจไซเบอร์นะคะเตือนค่ะว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ้างและไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้บุคคลอื่นตรวจสอบแทนเพราะผู้รับจ้างเนี่ยอาจนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดค่ะเช่นสวมรอยทำธุรกรรมเข้าถึงบัญชีธนาคารสมัครบริการทางการเงินหรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการหลอกลวงในรูปแบบอื่นค่ะซึ่งอาจทำให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อซ้ำโดยไม่รู้ตัวค่ะหากต้องการตรวจสอบสถานะบัญชีนะคะประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองโดยเข้าเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ค่ะจากนั้นเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนะคะเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะไม่ควรเปิดเผยเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญรหัสผ่านรหัส OTP ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบรวมถึงภาพหน้าจอที่มีข้อมูลส่วนตัวค่ะแม้บุคคลนั้นเนี่ยจะอ้างว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อเช็คบัญชีเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งต่อหรือนำไปใช้อะไรต่อคะพี่ตุ๊กหากพบข้อความโฆษณาหรือบุคคลที่รับจ้างตรวจสอบบัญชีพร้อมขอให้โอนเงินหรือส่งข้อมูลสำคัญเนี่ยควรหยุดการติดต่อทันทีนะคะและตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงดีกว่า
0: ค่ะ
1: ค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะยังย้ำว่าบัญชีของเราค่ะข้อมูลของเราตรวจสอบด้วยตัวเองปลอดภัยกว่าไม่ต้องเสียเงินจ้างไม่ต้องส่งข้อมูลให้ใครและลดความเสี่ยงจากการถูกสวมรอยหลอกลวงซ้ำค่ะ
0: ค่ะก็จำไว้อย่างนะคะว่าบัญชีของเราข้อมูลของเรา
1: ข้อมูลส่วนตัวของเรา
0: ควรตรวจสอบด้วยตนเองค่ะ
1: อย่าเอาไปให้คนอื่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาของเราเนี่ยไปทำอะไรบ้างเนาะ
0: ค่ะค่ะช่วงนี้ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนคลิปใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่เชิญรับชมค่ะ
1: ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
2: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
1: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีเหรอครับพี่

0: อย่าโลกสวยไปนักเลย
1: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
2: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: กลับเข้าสู่รายการNBT รวมใจค่ะพี่ตุ๊กเคยได้ยินถ้ำหงไหมคะ
1: พอได้ยินอยู่ค่ะ
0: ค่ะถ้ำหงนะคะอยู่ที่พื้นที่กระเฉดจังหวัดระยอง
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่สำรวจโพรงใต้ดินบริเวณเชิงเขาในตำบลกระเฉดค่ะ
1: ค่ะ
0: พร้อมจังหวัดระยองนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าถ้ำหงหรือถ้ำลับแลค่ะ
1: ค่ะ
0: สถานที่ที่มีเรื่องราวความเชื่อและตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายรุ่นค่ะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะ
0: อยากเห็นในภาพเนี่ยนะคะเป็นช่องทางเข้าถ้ำเนาะ
1: ค่ะ
0: การสำรวจครั้งนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกระเฉดรวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมเพื่อดูสภาพของถ้ำและรวบรวมเรื่องราวจากคนในชุมชนค่ะ
1: ค่ะ
0: จากการลงพื้นที่นะคะพบว่าทางเข้าเนี่ยเป็นช่องแคบกว้างประมาณ80เซนติเมตรค่ะมีความลึกประมาณ2เมตร
1: ค่ะ
0: ซึ่งภายในนะคะมีความชื้นสูงและมีน้ำไหลซึมออกมาค่ะส่วนบริเวณโดยรอบนะคะยังพบบ่อน้ำขนาดใหญ่จากภาพที่เราเห็นนะเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีลักษณะทางธรรมชาติที่น่าสนใจค่ะ
1: ค่ะ
0: และอาจต้องมีการสำรวจเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทราบรายละเอียดของโพรงใต้ดินอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะทางธรรมชาติเนี่ยนอกจากทางธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้ำหงและถ้ำลับแลยังผูกพันกับตำนานความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านในตำบลกระเฉดที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจนกลายเป็นหนึ่งของความทรงจำและอัตลักษณ์ของชุมชน
1: ค่ะ
0: ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงการสำรวจถ้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่เนี่ยให้เรื่องเล่าท้องถิ่นเนี่ยได้รับการรวบรวมและบอกต่อเพื่อสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนกระเฉดซึ่งยังคงมีเสน่ห์และรอการค้นหาคำตอบต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ซึ่งจากการสำรวจครั้งนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมีการสำรวจเพิ่มเติมอีก
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะได้ดูว่าด้านในเนี่ยคือมีอะไรบ้าง
1: ค่ะค่ะก็ยังเรื่องราวนี้นะคะยังอยู่ที่ระยองกันอยู่ค่ะเรื่อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการค่ะถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่เมื่อเกิดชำรุดนะคะก็มีหลายครอบครัวอาจจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะจังหวัดระยองค่ะมีบริการช่วยลดภาระให้กับประชาชนค่ะระยองเปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ผู้พิการและเครื่องมือแพทย์ค่ะอุปกรณ์พังอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะจังหวัดระยองเปิดให้บริการซ่อมเครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและทำให้อุปกรณ์ที่ชำรุดนะคะกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งค่ะอุปกรณ์ที่สามารถนำมาซ่อมได้นะคะจะเป็นรถเข็นเตียงผู้ป่วยเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถนำอุปกรณ์ไปยังหน่วยบริการใกล้บ้านพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ค่ะเพื่อขอรับคำแนะนำและประสานการซ่อมค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับจุดให้บริการจะครอบคลุม8อำเภอนะคะ อำเภอเมืองระยองที่เทศบาลตำบลบ้านเพและองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงค่ะอำเภอบ้านค่ายที่เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาและเทศบาลตำบลหนองบัวค่ะอำเภอแกลงที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินและองค์การบริหารส่วนตำบลวังว่าอำเภอเขาชะเมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นอำเภอบ้านฉางที่โรงพยาบาลบ้านฉางอำเภอนิคมพัฒนาที่เทศบาลตำบลมะขามคู่อำเภอวังจันทร์ที่เทศบาลตำบลชุมแสงอำเภอปวกแดงที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูค่ะหากไม่แน่ใจนะคะว่าควรนำอุปกรณ์ไปซ่อมที่จุดใดก็สามารถติดต่อหน่วยบริการในพื้นที่ของตนเองค่ะเจ้าหน้าที่จะช่วยแนะนำจุดใกล้และที่สะดวกที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
1: บริการดังกล่าวนะคะจะสะท้อนความตั้งใจของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองค่ะในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถกลับมาใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะภายใต้แนวคิดซ่อมได้ซ่อมให้เพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้สะดวกอีกครั้งค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่สะท้อนถึงการดูแลประชาชนในระดับพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะการซ่อมอุปกรณ์1ชิ้นนะคะอาจหมายถึงการ มอบความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตให้ได้อีกหลายครอบครัวเลยค่ะน้องเอื้อย
0: ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะค่ะเรามาดูในเรื่องของรายงานพิเศษวันนี้นะคะเสนอตอนรสหวานที่ไม่ยอมแพ้จากน้ำกร่อยสูตรทุเรียนแห่งโอกาสเชิญรับชมค่ะ

0: รอดนะคะกว่าจะรอดได้ทั้งคนทั้งต้นไม้ก็แทบจะถอดใจอยู่เหมือนกัน
1: นี่คือบุษบานาคพิพัฒน์เกษตรกรอำเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีจากเด็กที่ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนสู่มนุษย์เงินเดือนก่อนตัดสินใจลาออกกลับมาทำสวนทุเรียนในปี2540แต่เส้นทางไม่ง่ายทั้งโรคแมลงผลผลิตเสียหายและน้ำเค็มจนทุเรียนใบไหม้ร่วงและยืนต้นตาย
0: วันแรกที่คำแรกที่พ่อบอกก็คือแปลงนี้มันเป็นแปลงน้ำก่อยพอเรามาดูต้นทุเรียนแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อน้ำก่อยมันคือทำลายใบทุเรียนของเราใบไหม้ครึ่งท่อนแล้วทั้งสวนเนี่ยคือแดงเถือกไปหมดเลยโหมันไม่ใช่แค่ต้นทุเรียนแต่มันคือชีวิตมันคือครอบครัวของเรา
1: บุษบาไม่ได้หนีปัญหากลับนำความรู้ทางวิชาการที่ได้อบรมมาทดลองผสมน้ำลดความเค็มฟื้นดินด้วยจุลินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ผ่านการลองวัดจดและปรับจนพบวิธีที่เหมาะสมกับสวนของตนเองจนเกิดเป็นแนวทางบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ต้องลองค่ะแต่ว่าลองอย่างเดียวไม่ได้ต้องวัดต้องจดถ้าไม่ดีก็ต้องปรับใหม
1: ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นห้องทดลองกลางธรรมชาติตั้งแต่ปลูกทุเรียนระยะชิดการบันทึกข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันเกษตรแท็กควบคุมการผลิตตามหลัก GAP การใช้โดรนและนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่การใช้ข้อมูลวางแผนการเก็บเกี่ยวไปจนถึงพัฒนาทุเรียนพันธุ์บุษบา1ให้เติบโตในพื้นที่น้ำกร่อยจากสวนที่เคยเกือบไปต่อไม่ได้วันนี้ผลผลิตหมอนทองกลับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งของจังหวัดภาคตะวันออกและประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อแบรนด์ทุเรียนน้ำกร่อยอร่อยสุดๆนายาอามสวน BB
0: สวนไม่มีสูตรตายตัวค่ะคนทำสวนอย่างเราก็ต้องปรับตาม
2: ที่กิ๊กได้ความรู้จากพี่บุตรมามันเปลี่ยนสวนนี้ได้ยังไงอะคะ
3: มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะจากที่เมื่อก่อนอะเราใช้เคมีเยอะมากเลยนะพี่ปุ๊กแล้วก็พอได้เอาความรู้เกี่ยวกับชีวพันธุ์จากพี่บุตรมาใช้อ่ะหนูค่อยๆปรับให้สวนหนูมันมีสมดุลที่ดีอะแล้วดูพี่ปุ๊กทุเรียนของหนูเป็นไงคะ
2: สวยมาก
3: หนูก็ไม่ได้ทำแค่สวนตัวเองนะคะทุกวันนี้หนูสามารถเอาองค์ความรู้ที่ได้จากพี่บุตรนะคะไปส่งต่อให้เกษตรกรคนอื่นๆทำให้เราทำสวนแบบยั่งยืนให้ได้มากที่สุด
2: นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้น
3: ใช่ค่ะ
1: ความสำเร็จของบุษบาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสวนจากผู้เรียนรู้สู่ผู้ถ่ายทอดเปิดสวนเป็นห้องเรียนพร้อมทำหน้าที่สมาร์ทฟาร์มเมอร์หมอพืชชุมชนและที่ปรึกษาเกษตรกรเพราะสำหรับเธอความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการเติบโตไปด้วยกันทั้งในและต่างประเทศ
0: ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าน้ำมีปัญหาก็เลยเริ่มเดินเข้าไปหาหน่วยงานของภาครัฐที่มันเป็นในเรื่องของการทำเกษตรเราก็เดินเข้าหาไปปรึกษาเขาเอามาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกันมันทำให้เราสามารถที่จะปลูกทุเรียนในพื้นที่น้ำก่อยได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าสูงถ้าเราทำอยู่คนเดียวมันก็จะรู้แค่เราคนเดียวมันก็จะอยู่แค่ในสวนเราคนเดียวแต่ถ้าเราบอกต่อๆไปหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปรอดกับเราได
1: ้สำหรับบุษบาผลผลิตที่ดีต้องไม่แลกมากับดินเสื่อมน้ำเสียหรือว่าความเสี่ยงของคนทำสวนเธอเลือกตัดหญ้าแทนสารเคมีนำเศษพืชมาทำปุ๋ยงดการเผาใช้ชีวพันธุ์เช่นไตรโคเดอร์มาน้ำเห็ดเรืองแสงฐานไบโอชาปลูกสวนผสมกระจายความเสี่ยงและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าสิ่งที่บุษบาปลูกไว้จึงไม่ใช่เพียงทุเรียนคุณภาพแต่คือคุณค่าที่เติบโตจากความรู้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหล่อเลี้ยงคนเกษตรและรักษาพื้นดินให้ยังมีชีวิต
4: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจแล้วค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่นสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: บรรยากาศวันจ่ายเทศกาลศาสตร์จีนที่ตลาดสดสตาร์กลางเมืองระยองปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าเตรียมสินค้าไว้เต็มแผงแต่ยอดขายกลับไม่เป็นไปตามที่หวังสารวัตรแจ๊จับกลุ่มแก๊งหลอกขายโกคัททิปใช้คลิปสินค้าจริงลวงเหยื่อเงินไหลเข้าวันละ 1-500,000 บาททีมสารวัตรแจ๊แฝงตัวจับกลุ่มได้คาตู้ ATM จังหวัดจันทบุรีเดินหน้าสู่ Zero Waste ขับเคลื่อนโมเดลจันสะอาดรับการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดประจำปี2569ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับคุณศศิธรและดิฉันศิรินทิพย์ค่ะ
1: ข่าวแรกวันนี้นะคะเกิดเหตุระทึกที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะคนร้ายควงวัตถุคล้ายระเบิดบุกปล้นร้านทองนะคะกวาดทอง2ถาดก่อนเพ่นหนีฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารเร่งไล่ล่าค่ะเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลักษณะคล้ายระเบิดบุกเข้าไปก่อเหตุปล้นร้านทองแห่งหนึ่งในตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศค่ะซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไป6กิโลเมตรก่อนกวาดทองรูปพรรณภายในร้านไปจำนวน2ถาดยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้นะคะแล้วหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารได้ระดมกำลังเร่งติดตามตัวอย่างกระชั้นชิดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะโดยคนร้ายเข้ามาภายในร้านทองพร้อมแสดงอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดข่มขู่พนักงานก่อนปาดทองรูปพรรณที่จะแสดงอยู่ภายในร้านไปจำนวน2ถาดจากนั้นนะคะรีบหลบหนีออกจากพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะรวมถึงฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารค่ะได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้ายในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยมีการกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีรวมถึงประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในวันนี้เจ้าหน้าที่นะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยขออย่าเข้าใกล้หรือเข้าไปเผชิญหน้าและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ขณะที่วันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจแล้วก็ชมขีดความสามารถการรบนะคะย้ำว่าพร้อมพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลแล้วก็ช่วยประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทธโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอักษิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยเมื่อเดินทางถึงสนามบินกองการบินฐานเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้รายงานและเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้ารับมอบเครื่องหมายความสามารถเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติและสดุดีในคุณูปการที่มีต่อกองทัพเรือโดยรับมอบเครื่องหมายความสามารถผู้กระทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่นายกรัฐมนตรีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมอบเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก่อนจะรับฟังบรรยายสรุปนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการเคารพบริเวณดาดฟ้าบินจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปณห้องศูนย์ยุทธการภายหลังการบรรยายนายกรัฐมนตรีได้ชมการยิงสลุดจำนวน17นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ และยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงนามในสมุดเยี่ยมความว่าจากการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการและเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้ผมมีความประทับใจในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจถึงกำลังพลทุกนายในการรักษาอธิปไตยความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศไทยตลอดไปราชนาวีไทยคือความภาคภูมิใจของชาติภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือโดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการสำคัญ3ส่วนได้แก่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองและชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลสำหรับการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ถือเป็นการฝึกที่มีความสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือและสอดคล้องกับนโยบายปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือทำการฝึกให้เสมือนการรบจริงเมื่อรบจริงต้องชนะโดยมุ่งทดสอบความพร้อมของกำลังพลการวางแผนและอำนวยการยุทธการปฏิบัติการทางเรือและทางอากาศตลอดจนการใช้กำลังและยุทโธปกรณ์ในสถานการณ์ต่างๆทั้งการปฏิบัติการตามแบบและการปฏิบัติการนอกแบบเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติ
3: มีทั้งที่เรามีอยู่ถึงความพร้อมนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ก็คงต้องมีการจัดหามาเสริมเพราะว่าที่เรามีมาก่อนหน้านี้ก็บางชนิดก็หมดความสามารถในการทำงานต่อไปพูดยังไงคือปลดระวังนะครับแล้วก็ในขณะที่ประเทศเราก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงทางอธิปไตยอยู่ผมกับทางผู้การเหล่าทัพก็ต้องนั่งหารือนะครับว่าเราจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพของเรานะครับ
2: พร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมศักยภาพของกำลังพลกองทัพเรือโดยระบุว่าบุคลากรไทยมีความรู้ความสามารถไม่เป็นรองประเทศใดและกองทัพเรือไม่ได้มีบทบาทเฉพาะการปฏิบัติการทางทะเลเท่านั้นแต่ยังสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางบกการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกเหล่าทัพให้มีความเข้มแข็งเพราะความพร้อมของเหล่าทัพของกองทัพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องอธิปไตยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตานานาชาติ
3: ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อกรกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็งความเป็นความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันสำคัญมากรัฐบาลมีเสถียรภาพผู้คนก็จะมีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือนะเงินทุนต่างประเทศก็ไหลเข้ามานักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามานะครับเราก็ต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านเร่งเคลียร์พื้นที่

0: และซ่อมแซมบ้านเรือนขณะที่กระทรวงพาณิชย์ส่งถุงยางชีพ 1,500 ถุงพร้อมกำชับสินค้าต้องไม่ขาดและราคาไม่แพงด้านปภ.เปิด2ช่องทางลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียติดตามการฟื้นฟูและกำจัดดินโคลนกับขยะที่ทับถมจากน้ำท่วมขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% ค่ะพร้อมนำข่าวดีไปบอกกับป้ากาหลงเจ้าของบ้านที่ถูกน้ำและโคลนซัดจนพังเสียหายทั้งหลังโดยจะสร้างบ้านหลังใหม่เป็นบ้านยกพื้นสูงเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในอนาคตสร้างความตื้นตันใจให้กับป้ากาหลงเป็นอย่างมากเคลียร์พื้นที่คืบหน้าแล้วกว่า 80% ประชาชนเริ่มกลับเข้าพักอาศัยและใช้ชีวิตได้เกือบตามปกติค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเก็บเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำรวมถึงซ่อมแซมถนนและเส้นทางเชื่อมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกนอกจากนี้ยังตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เปิดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนช่วยให้ประชาชนสามารถนำทรัพย์สินที่ยังซ่อมได้กลับมาใช้งานและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมบรรจุถุงยางชีพก่อนปล่อยขบวนคาราวานนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจำนวน 1,500 ถุงภายในถุงยางชีพมีทั้งของใช้จำเป็นอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยกระทรวงพาณิชย์กำชับให้ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรรวมถึงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยจัดสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าครองชีพส่วนผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและประสาน SME D Bank สนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่ะขณะที่การเยียวยาผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาททั้งนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต้องตรวจสอบให้พร้อมว่าบัญชีพร้อมเพลย์ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนแล้วเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพลย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นและหากประชาชนติดขัดเรื่องการลงทะเบียนหรือการรับเงินเยียวยาสามารถติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ
1: ขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานทุกจังหวัดนะคะในการลดขั้นตอนในการเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารเพื่อเป็นการลดภาระผู้ประสบภัยค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ยกเลิกการเรียกหรือว่าขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีเกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมีให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะ
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ค่ะในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2

0: กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
1: หลังจากที่สภาไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงินรัฐบาลก็เดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่กู้มากองไม่ตีเช็คเปล่าทุกบาทมีเป้าหมายประชาชนได้ประโยชน์จริงค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าการใช้เงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนสำหรับปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการไว้แล้วโดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้หรือว่าคกง.เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทางการพิจารณาเพื่อให้เงินกู้ถูกนำไปลงทุนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการลงทุนจะเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมไปถึงส่งเสริมยานยนต์พลังงานสะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานให้รองรับอุตสาหกรรมพลังงานยุคใหม่ส่วนกรอบการลงทุนแบ่งเป็นประเด็นมุ่งลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ารวมไปถึงเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานด้านที่2 ส่งเสริมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งรถ EV สถานีชาร์จและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกด้านที่3 สร้างคนและสร้างงานรองรับเศรษฐกิจพลังงานใหม่ด้วยการอัพสกิลและรีสกิลเช่นการฝึกช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ช่างซ่อมรถ EV รวมถึงสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงและต่อยอดทางธุรกิจได้ขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็กำหนดข้อห้ามหรือว่า negative list อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จะต้องไม่ใช้การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้จัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์เพื่อแจกประชาชนโดยตรงรวมไปถึงห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้างและต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นโฆษกรัฐบาลย้ำนะคะว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่การกู้เงินมากองไว้และไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่ว่าทุกโครงการต้องมีเป้าหมายมีหลักเกณฑ์และมีตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ตรวจสอบได้เป้าหมายสำคัญก็คือการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้คนไทยรองรับเศรษฐกิจพลังงานสะอาดในอนาคตส่วนการขอรับจัดสรรเงินกู้หน่วยงานจะต้องระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจนโดยสำนักงบประมาณจะปรับระบบคำขอผ่าน New E-Budgeting ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเปิดโอกาสทำงานข้ามประเทศสร้างรายได้และความมั่นคงให้ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคม2569ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลเน้นพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถนำทักษะไปใช้สมัครงานในประเทศต่างๆได้นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าอาเซียนมีประชากรเกือบ700ล้านคนและเป็นกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนแต่ปัจจุบันรูปแบบการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความต้องการทักษะด้านดิจิทัลทักษะสีเขียวและงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะการมีระบบรับรองทักษะที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับร่วมกันจึงมีความสำคัญเพราะจะช่วยให้แรงงานสามารถแสดงความสามารถของตัวเองและมีโอกาสได้รับการจ้างงานในประเทศอื่นได้มากขึ้นสำหรับประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้ามาตรการสกิลบริดจ์ค่ะเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้และการฝึกทักษะเข้ากับการทำงานจริงและรายได้ที่ดีขึ้นรวมถึงการนำระบบธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์และการรับรองประสบการณ์และการเรียนรู้เดิมหรือRPL มาใช้เพื่อให้ทักษะจากการเรียนการทำงานและประสบการณ์สามารถนำไปต่อยอดด้านอาชีพได้ขณะที่กระทรวงแรงงานผลักดันความร่วมมือ3ด้านสำคัญนะคะได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานทักษะอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนโดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า350คนทั้งรัฐมนตรีและผู้บริหารด้านแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศค่ะ
1: แรงงานต่างด้าวบริษัทไม้ชลบุรีได้มีการร้องขอสิทธิ์หลังเหตุไฟไหม้นะคะซึ่งนายจ้างเองก็รับปากว่าจะจ่ายค่าจ้างแล้วก็เยียวยาตามกฎหมายค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของแรงงานต่างด้าวบริษัทแปรรูปไม้ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุไฟไหม้ส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายและไม่สามารถให้พนักงานกลับเข้าทำงานตามปกติได้โดยแรงงานต่างด้าวจำนวน111คนได้เข้าร่วมเรียกร้องเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายกรณีค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างค่าบอกกล่าวล่วงหน้ารวมไปถึงขอรับเอกสารประจำตัวคืนเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองจากการหารือร่วมกันค่ะนายจ้างก็ยืนยันว่าจะเก็บรักษาเอกสารประจำตัวของแรงงานไว้ให้แรงงานสามารถเข้าถึงและขอรับคืนได้ตามความต้องการพร้อมอนุญาตให้แรงงานพักอาศัยภายในพื้นที่ของบริษัทพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นอกจากนี้นายจ้างก็ยืนยันค่ะว่าจะจ่ายค่าจ้างงวดเดือนสิงหาคม2569ให้พนักงานทุกคนเต็มจำนวนและพร้อมจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างแก่แรงงานที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีจะมีการนัดหมายบริษัทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนหลังวันที่31สิงหาคมนี้ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องนะคะพร้อมกำชับให้นายจ้างดำเนินการตามกฎหมายหากมีการเลิกจ้างก็จะต้องแจ้งออกจากงานภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยค่ะ
0: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเจอส่วนผสมเมทแอมเฟตามีนเอทูมิเดซึ่งเป็นยาเสพติดในพอร์ตเคเป็นครั้งแรกนะคะชี้นะคะว่าสุดอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันค่ะนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2569มาตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยสารดังกล่าวมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจพบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีประมาณ 3% ร้อยละ 3.56และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ค่ะปัจจุบันถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอร์ตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสาร2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อร่างกายดร.นายแพทย์สราว

0: เสพติดดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่
1: ตำรวจได้ขยายตระเวนกดเงินวันละ 1-5 แสนบาททีมสารวัตรแจ๊วางแผนจับกลุ่มได้ยกรองจ๋อนำทีมสารวัตรแจ๊และตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลแกะรอยจับผู้ต้องหา3คนก็คือนายบุญวัฒน์อายุ24ปีนางสาวลลิตาอายุ29ปีและนางสาวนาคตยาอายุ28ปีพร้อมยาไอซ์เคตามีนเงินสด 50,000 บาทโทรศัพท์และสลิปถอนฝากเงินจำนวนมากหลังขยายผลจากคดียาเสพติดออนไลน์พบเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์หลอกขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มชื่อดังโดยนำคลิปโกคาร์ดและสินค้าต่างๆมาสร้างหน้าร้านปลอมหลอกเหยื่อโอนเงินก่อนส่งต่อเข้าบัญชีม้าให้ม้าสายถอนตะเวนเงินไปกดเงินโดยขณะจับกุมนะคะผู้ต้องหาชายกับน้องส่วนหญิงที่อยู่ในรถพยายามขับหลบหนีก่อนเกิดการไล่ล่าชนประชารถเนี่ยไปชนกับประชาชนด้วยแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุดซึ่งผู้ต้องหาชายรับสารภาพเคยทำงานแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาหลอกลงทุนแบบฟิลแฟนหลอกให้เทรดหุ้นก่อนกลับมารับหน้าที่ม้ากดเงินให้กับเครือข่ายในเมียนมาตำรวจเตือนภัยนะคะขอให้ตรวจสอบผู้ขายก่อนโอนเงินและอย่าให้ผู้อื่นใช้บัญชีเพราะอาจตกเป็นผู้ร่วมขบวนการได้ค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาคลองแขวงกลั่นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแขวงกลั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราโดยได้ร่วมกันเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองแขวงกลั่นให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาสู่การปฏิบัติโดยทุกมือที่ร่วมกันเก็บผักตบชวาทุกแรงกายที่ช่วยการพัฒนาคลองล้วนเป็นพลังเล็กๆที่รวมกัน
1: เจ้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันกว่า800คนนะคะเข้าร่วมงานการจัดงานครั้งนี้มุ่งสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้สมาชิก 2B Number 1ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การแสดงออกในทางที่เหมาะสมและร่วมกันสร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็งภายในงานมีการรับสมัครสมาชิกใหม่มีการประกวด 2B Number 1 Idol การแข่งขัน 2B Number 1 Teen Dancer Sign ระดับจังหวัดประจำปี2570รวมไปถึงการจัดซุ้มนิทรรศการจากอำเภอและชมรม 2B Number 1กลุ่มต้นแบบเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางการพัฒนาชมรมก่อนคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการ

0: ประกวดในระดับภาคต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานเปิดงานการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิลามัยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณบ้านในบนตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยมีพระครูพนัสบุรารักษ์รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมเจ้าอาวาสวัดบ้านในบนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปการคัดกรองป้องกันโรคเบื้องต้นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคมโดยไม่คิดมูลค่ารวมถึงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น
1: นายฉัตรชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งที่3ดูแลสุขภาพคือดูแลชีวิตโดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมุ่งยกระดับสุขภาพของประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองศรีราชาที่มุ่งพัฒนาเมืองสู่เวลเนสซิตี้ศรีราชาเมืองแห่งสุขภาวะจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการดูแลสุขภาพได้รับการคัดกรองถึงความรู้ด้านสุขภาพอันจะทำให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีนายกำชัยตั้งสถิตธรรมขออภัยค่ะตั้งธรรมสถิตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณานโยบายแผนงานและโครงการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่การประชุมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยมุ่งให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรวมถึงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง
1: ด้านจังหวัดตราดจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิขุนพุ่มค่ะนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะผู้แทนพระองค์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มให้กับเด็กพิการโดยมีผู้ปกครองนำเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดตราดจำนวน70คนเข้ารับมอบทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจัดขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศอันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิขุนพุ่มนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กพิการและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้จังหวัดตราดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นโดยเป็นการมอบทุนระดับประถมศึกษาทุนละ 5,000 บาทจำนวน70ทุนรวมมูลค่า 350,000 บาททั้งนี้เพื่อผู้ปกครองนำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบในครั้งนี้นำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขุนพุ่มต่อไปค่ะ

0: จังหวัดจันทบุรีเดินหน้าสู่ซีโร่เวสต์ขับเคลื่อนโมเดลจันทร์สะอาดโดยรับการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดประจำปี2569ค่ะนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปีพ.ศ. 2569กลุ่มจังหวัดบริบทเมืองขนาดกลางซึ่งนำโดยนางสาวชมชนฉัตรชัยภาพรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอกาสนี้คณะอนุกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรีที่เน้นการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอาทิการแปรรูปขยะทะเลเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนากุ้งรวมถึงการนำใบไม้ธรรมชาติมาแปรรูปเป็นภาชนะทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกก่อนที่คณะจะลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการขยะในระดับชุมชนและกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จทางนี้จังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลจากการประกวดจังหวัดสะอาดอย่างต่อเนื่องมาแล้ว7ครั้งตั้งแต่ปี2560สำหรับปิดมุ่งสร้างจิตสำนึกและวินัยด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมพร้อมต่อยอดไปสู่การรองรับปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระดับท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่การสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่
1: ต่อมาคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกจังหวัดสะอาดได้ลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนจังหวัดจันทบุรีซึ่งการประเมินในครั้งนี้เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้นำเสนอแนวทางบริหารจัดการขยะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการลดปริมาณขยะการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลตลาดและสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการรูปธรรมสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการจัดเทศกาลทำน้ำหมักชั้นการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิลรวมถึงนวัตกรรมจากขยะพลาสติกโดยมีทั้งกระเป๋าจากฝาขวดพลาสติกพวงกุญแจพลาสติกและหมวกกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นของใช้และเพิ่มมูลค่าเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะคะได้ย้ำว่าการจัดการขยะที่ยั่งยืนไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
0: จากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดไปลงพื้นที่วัดบ้านตาเรืองตำบลประตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมประตงโมเดลต้นแบบชุมชนซีโร่เวสต์และชุมชนคาร์บอนต่ำโดยอำเภอสอยดาวและเทศบาลตำบลประตงได้นำเสนอแนวทางบริหารจัดการขยะภายใต้ประตงโมเดลที่มุ่งขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดขยะและชุมชนคาร์บอนต่ำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์การผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารตลอดจนการสร้างมูลค่าจัดตั้งกองทุนชาปนกิจจากธนาคารขยะภายในงานมีการจัดนิทรรศการจัดการขยะจรหรือขยะผีการสร้างเครือข่ายวัดโรงเรียนและชุมชนรวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนนอกจากนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดงประกอบไปด้วยการแปรรูปน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นสบู่ขัดหม้อการเพิ่มมูลค่าเมล็ดลำไยเป็นครีมสบู่และยาดมการผลิตกระเป๋าจากพลาสติกรีไซเคิลการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะและการสาธิตการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงจากถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ

0: ขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยกขยะต้นทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและเยาวชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะและจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่นในระดับประเทศต่อไปด้วยค่ะ
1: ด้านเทศบาลตำบลทับมาเติมความรู้แกนนำสุขภาพในพื้นที่ภายใต้โครงการควบคุมการขาดไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนุนประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนค่ะนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมการขาดไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลระยองมาบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสารไอโอดีนและเห็นความสำคัญของการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและตระหนักถึงประโยชน์ของสารไอโอดีนรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบริโภคเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชนในการดูแลเรื่องโภชนาการและช่วยกันป้องกันปัญหาการขาดสารไอโอดีนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีค่ะ
0: ไปดูบรรยากาศวันจ่ายเทศกาลศาสตร์จีนที่ตลาดสดสตาร์กลางเมืองระยองนะคะพบว่าปีนี้ในบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้น้อยกว่าทุกปีขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างก็เตรียมสินค้าไว้เต็มแผงแต่ว่ายอดขายกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากการไปลงพื้นที่พบว่าร้านจำหน่ายหมูไก่หัวหมูและไก่ต้มสำหรับไหว้เจ้าต่างเตรียมสินค้าไว้รองรับเทศกาลแต่ว่าลูกค้าที่เดินทางมาซื้อของเนี่ยมีจำนวนไม่มากนะคะโดยเฉพาะร้านไก่สดที่มีไก่แขวนไว้เต็มแผงแต่ยอดขายค่อนข้างเงียบขายไก่สดบอกว่าปีนี้บรรยากาศการขายเงียบมากนะคะตั้งแต่ขายของมายังไม่เคยเจอเทศกาลศาสตร์จีนที่ซบเซาขนาดนี้แม้ต้นทุนไก่จะสูงขึ้นแต่ว่าร้านยังคงขายราคาเดิมเพื่อให้ลูกค้ามีกำลังซื้อไก่สดขายประมาณกิโลกรัมละ90บาทไก่ขายกิโลกรัมละ100บาทและไก่บ้านกิโลกรัมละ150บาทแต่ปีนี้ต้องลดปริมาณไก่ที่สั่งเข้าร้านลงเกือบครึ่งเพราะเกรงว่าจะขายไม่หมดขณะที่นางสาวอัคนาอายุ52ปีเป็นแม่ค้าขายหัวหมูและไก่ต้มสำหรับไหว้เจ้าก็เปิดเผยค่ะว่าปีนี้สั่งไก่มาประมาณ600ตัวขายในราคาตัวละ190บาทหัวหมูเตรียมไว้ประมาณ500หัวราคาตามขนาดตั้งแต่450ถึง480บาทแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าบรรยากาศเงียบกว่าปีก่อนและยังต้องลุ้นยอดขายว่าจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่ขณะที่ประชาชนที่ออกมาซื้อของไหว้บอกว่าปีนี้ต้องลดปริมาณของเส้นไหว้ลงเพื่อประหยัดเงินและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนราคาผักสดและสินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการยังใกล้เคียงกับราคาปกติแต่ภาพรวมการจับจ่ายยังไม่คึกคักสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่ชะลอตัวลงพ่อค้าแม่ค้าจึงต้องลุ้นว่าบรรยากาศในวันไหว้ศาสตร์จีนนะคะจะมีประชาชนออกมาจับจ่ายเพิ่มขึ้นและช่วยให้ยอดขายกลับมาคึกคักได้มากน้อยเพียงใด6ภาคีภาครัฐเอกชนเครือข่ายในพื้นที่ลงนาม MOU ขับเคลื่อน EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครอบคลุม3มิติก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายในพื้นที่ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการ EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืนความร่วมมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานก็ยังมีการเสวนานะคะในเรื่องของ EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะเยาวชนการต่อยอดโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนและการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้สินค้าและบริการของชุมชนเข้าถึงภาคธุรกิจ สำหรับความร่วมมือแบ่งเป็น3ด้านค่ะได้แก่ด้านสังคมมีการพัฒนาทักษะเยาวชนและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำและด้านเศรษฐกิจคือเชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชนเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้ง3ด้านมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างทั่วถึงโดยมีทั้งภาครัฐเอกชนภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนร่วมกันขับเคลื่อน
1: ด้านคลังภาคตะวันออกปตท.ร่วมสืบสานประเพณีดำนาส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรไทยแก่เยาวชนและชาวต่างชาติค่ะนายฐานิตินามผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคลังภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายพรหมมางามไพบูลย์ผู้จัดการแผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีดำนาเทศบาลนครแหลมฉบังวันสาธิตชวนเด็กไทยปลูกข้าวปลูกใจสืบสานอาชีพการทำงานให้ยั่งยืนประจำปี2569ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองคล้าเทศบาลนครแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายอดิเรกอุ่นโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีการดำนาของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนและชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านการทำนาผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภายในงานมีการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมบังคับโดรนการเกษตรขึ้นบินพ่นปุ๋ยในแปลงนาข้าวเพื่อสาธิตการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรจากนั้นเป็นการแข่งขันปิดตาจับเป็ดค่ะซึ่งก็สร้างความสุขสนานและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้คลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่พร้อมร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสืบทอดคุณค่าของวิถีไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อทะเลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือแหล่งอาหารและอาชีพของชุมชนชายฝั่งบ้านตาหนึกที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงชวนผู้มาเยือนมาสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านผ่านกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอเรียนรู้ภูมิปัญญาการคลาดหอยจากคนในพื้นที่พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่าค่ะ
2: เราต้องเอานี่เขาขึ้นไปแล้วเอานี่ไว้ในบ่าแล้วดึงดึงลูกดึงกดให้มันเข้าหน่อยลูกกดกดกดไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆอันนี่เจอแล้วลูก
0: พี่บุญมาชาวบ้านชุมชนบ้านตาหมึกสาธิตและสอนวิธีการใช้คลาดหอยหลังจากททร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านคลองใหญ่จังหวัดตราดให้คึกคักขึ้นอีกครั้งเพราะการคลาดหอยแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากต้องอาศัยเทคนิควิธีเพื่อการให้ได้หอยมาโดยไม่ทำลายธรรมชาติ
2: ชาวบ้านเราก็จะเรียกหอยขาวแต่ที่อื่นจะเรียกหอยตลับจ้ะก็ลงมาก็เจอเลยอ่ะจ้ะคือว่าจะขาดเพราะถ้าเราจะทำอาหารแล้วก็ลงมาขาดได้เลยมันถ้าเราไม่ได้ขาดแบบว่าขาดถ้าเราขาดบ่อยๆเนาะมันก็จะมีคอยมีแต่ถ้าเราอยากจะทำอาหารปุ๊บแล้วก็ลงมาขาดแล้วก็จะเจอหอยไปทำอาหารได้เลยจ้ะการขาดคือจะเอาขาดมาแล้วก็จะมีที่ขาดเนี่ยแล้วก็มีเชือกขาดเอวแล้วก็ถอยหลังแบบนี้ต้องมีอย่างนี้เพราะมันทุนแรงเราแต่มันเป็นขาดเฉยๆโดยที่ไม่มีเชือกขาดเนี่ยมันจะเจ็บหลังเจ็บบ่ามันจะไม่เข้าดินเพราะว่าหอยจะอยู่ใต้ดินไม่ใช่อยู่บนดินมันเป็นที่ว่าทะเลอ่ะถ้าว่าคลื่นใหญ่ลมแรงบางทีหอยมันก็ไปตามน้ำตามลมถ้าว่าไม่มีคลื่นเนี่ยหอยเขาก็จะอยู่กับที่บางทีมากอาจจะเจอมากเจอน้อย
0: สำหรับนักท่องเที่ยวทะเลอาจเป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่สำหรับคนในชุมชนชายฝั่งทะเลคือทั้งแหล่งอาหารแหล่งทำกินและวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีเหล่านี้จึงไม่เพียงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนแต่ยังเป็นการถ่ายทอดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติผ่านเรื่องราวและภูมิปัญญาของคนในชุมชน
3: เมื่อก่อนนะครับก็เป็นการกับข้าวประจำคนเรือนทุกหลังคาเรือนพอไม่มีกับข้าวก็มาก่อนหอยขาวนะครับเราก็เห็นว่าความสำคัญนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งททท.นะครับได้รับสนับสนุนมาให้สนับสนุนมานะครับให้ทำกิจกรรมนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับสำหรับแม่บ้านที่ว่างงานพ่อบ้านที่ว่างงานนะครับค่ายมีอุปกรณ์ให้ครับไอ้เราทดลองขาดเองจริงนะครับไปใจดูนะครับอย่างที่มากิจกรรมวันนี้นะมาจากหลายที่นะครับมาจากตะกี้ถามมาจากพิษณุโลกก็มานะครับ
0: กิจกรรมคลาดหอยคอยเธอจึงเป็นมากกว่าการพานักท่องเที่ยวลงสัมผัสพื้นทะเลเพราะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ภูมิปัญญาการคลาดหอยขาวไปจนถึงการนำวัตถุดิบสดจากทะเลมาปรุงเป็นอาหารประสบการณ์ที่ได้รับนอกจากความสนุกและความประทับใจยังทำให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมเรียนรู้ว่าการใช้ประโยชน์จากทะเลสามารถทำควบคู่ไปกับการดูแลรักษาธรรมชาติได้
4: พิษณุโลกครับสนุกมากชอบกิจกรรมก็ดีใจได้หอยมันก็ดีครับรวมสมบูรณ์ดีครับน่าเที่ยว10กว่าตัวแล้วครับเนี่ยคนเดียวอ่ะมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเขาก็พามาดูกิจกรรมเขาบอกที่นี่มีค่าถอยเขาก็พามาดู
5: มาตั้งใจมาเห็นเขาโปรโมททางเว็บไซต์ก็เลยเข้ามาที่จังหวัดตากก็คือมาคือนอนพักตรงใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เลยมาดูกิจกรรมเขาว่าวันนี้มีก็เลยมากับครอบครัวยกครอบครัวมาทำกิจกรรมก็ได้รู้วิธีชาวบ้านว่าเขาวิธีหายังไงวัตถุดิบถ้าสำหรับคนไม่เป็นยากแต่ถ้าเกิดคนเป็นก็คงง่ายแต่ก็สนุกดีนะกิจกรรมสนุกดีก็ไม่เคยทำก็ต้องได้ทำก็เท่าที่มองนะมีพวกปูพวกหอยตัวใหญ่ก็คือยังอุดมสมบูรณ์อยู่ตัวใหญ่มากหอยอ่ะก็ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เพราะเขาเรียกว่าหอยอะไรที่แบบนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ตัวใหญ่
0: เพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนอาจไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่แต่เริ่มได้จากการทำให้คนรู้จักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเมื่อทะเลยังอุดมสมบูรณ์ชุมชนก็ยังมีแหล่งอาหารมีอาชีพและมีรายได้ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้ว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเราก็มีหน้าที่ช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติกลับคืนมาเช่นกันทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงานแล้วรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะนำเสนอในตอนคำว่าทางในทางกฎหมายมีอะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรโดยคุณวชิรภามาเดือนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตค่ะ

วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนนึงได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี้คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นใน2อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจนไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่2ทางจำเป็นแบบที่2ก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทําให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจําเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจําเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจําเป็นและทางจําเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางพระราชจำยอมทางพระราชจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางพระราชจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนพระราชจำยอมแบบที่2คือพระราชจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางพระราชจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยพระราชจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางพระราชจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางพระราชจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: ณัฐิเนินทรายอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้รัฐอภิบาลศรีผู้อำนวยการกองการศึกษานะครับเทศ
1: จะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู
2: ้เราก็ไหว้แล้วก็บอกแบบนี้แล้วก็อยู่คู่ทุกอย่างเลยอ่ะเราจะขออะไรก็ได้หมดเนี่ยเราก็เลยนับถือจระเข้ก็จะผุบเราเอาของมาไหว้เราก็ต้องไหว้ใครก็แล้วแต่ต้องแข่งเรือให้ท่านประธานน่ะก็เป็นคนสร้างมาที่แหลมก็เป็นศาลเล็กๆแล้วมันรู้ประธานน่ะเขาบอกว่าถูกเอตลิ่งวันที่1มั่งเขาก็เลยสร้างศาลนี่มาศาลนี้ก็ใครเดินผ่านเดินไปเพราะว่าเขาเปิดตลอดเพราะตู้เขาก็เปิดไว้จะมาไหว้ได้เลย
3: วันนี้ก็ขอเอาเรื่องประวัติของตำบลท่าพริกโดยสังเขปนะบ้านตำบลท่าพริกแห่งนี้ก็จะมีอาชีพที่ใหญ่ๆนะพอจะแยกได้เป็นสองทำประมงอีกส่วนหนึ่งก็จะทำนั่งว่าปลูกข้าวโพดนะแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เหนียวเอาสารเจ้าพ่อเนี่ยเป็นหลักเป็นที่สักการะเพราะมีศาลอยู่หลังที่สองก็เป็นปีไหนแข่งเรือเนี่ยคนในหมู่บ้านนี่ก็จะมีความหากินนะหาลองกินทีนี้ทุกปีนะแต่มีอีกกรณีหนึ่งที่สมาร์ทอ่ะมีเดือน8ตองคนเขาให้เอาแต่แรกเดินหนึ่งนะก็มากันอย่างนี้ก็เยอะนะมาจากที่อื่นก็เยอะมันมีปรากฏการณ์ให้เห็นนะถ้าปีไหนไม่แข็งเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะมีการเสียหาย
4: ชาวบ้านทั่วไปคนนับถือเขาให้เจ้าพ่อช่วยจะพอเป็นที่นับ

0: ีของคนทั่วไปเลยตลอดไปเจ้าพ่อก็ชูพ่อเนี่ยใจดีมากไม่เคยถูกต้องใครที่ไหนใครก็มีคนเข้าทรงตั้งอยู่นี่คนแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่สร้างไว้มันอยู่นานเข้านานเข้าก็ได้เป็นรัฐมนตรีเลยนะเขาก็บนบอกไว้มาอยู่อีกหลายปีนี่ก็เลยย้ายมาไว้ที่เดิมที่แล้วการบนบ้านนี่ก็มีละครรุ่นแรกที่เรียกเป็นนี่ไหมแกนางชายตอนนี้เราวงประจำเลยแล้วมุกร้านมาแข่งเรือไม่ไรนี่เขาก็เดือน7ขึ้น5ค่ำเขาแข่งเรือเอาดินมายากันยาหน้ากันนี่เขาไม่มีการถือกันว่านั่นคนจะแต่งตัวไปเที่ยวไปดูสวยเท่าไรก็ถือเขาไม่ได้ให้อีกคือประเพณีการทำบุญของนั่งไรนั่งเขาก็ทำแค่ว่าทำบุญส่งผีคนแรกแล้วก็ทำต่อหรอก
1: ทำประเพณีโดยในงานที่ได้เคยชมมา
2: นี่สนุกมากครับเป็นงานประเพณีของเทศบาลตำบลทับิกเนินทรายร่วมกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงครับเชิญมาเที่ยวหรือมาชมงานประเพณีกับท่านผู้ชมรายการของเราขอกราบรัตนาครับ
3: เจริญพรสาธุชนทั้งหลายแนะนำเกี่ยวกับประเพณี

0: มีการแข่งขันเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนหลายหลายชุมชนที่ไม่สามารถที่จะมีความสามัคคีช่วยเหลือกันรับฟังกันและให้อภัยในหน้าที่การทำสำเร็จได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสังคมเมื่อเรารู้จักกาแปลว่าความสามัคคีเป็นเหตุให้กิจการสำเร็จรวมถึงผู้อื่นอย่างจริงจังพรนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนขอได้ตามฝันขออำนาจคุณพระศรีรัตสุขะขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพระขอให้ปราศจากสาธุ
1: และก็ศาลเจ้าพ่อไร่พงจึงมีกิจกรรมแข่งเรือพายถวายยึดเหนี่ยวจิตใจและก็เห็นความเข้มแข็ง

0: เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็ค
2: ห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนให้กับประสบนิกรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้และอยู่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่นาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านวังพญาท่าโทจังหวัดยะลาค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่สาวได้เล่าประวัตินี่เลยค่ะในส่วน
3: ความตัวอย่างพื้นที่245พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะความรู้ตรงนั้นนะคะไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ที่สนใจนะคะ
2: เมื่อกี้ที่พี่สาวบอกพี่ซ่อนก็คือว่าฟาร์มเนี่ยก่อตั้งมาในปี2ทางการช่วยเหลือให้ประสบนิกรในพื้นที่ที่อยู่ระแวกเนี้ย1มีขันอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขยันและอดทนพี่ซ่อนเชื่อค่ะว่าเราก
3: ็คือพื้นเป็นพื้นที่ที่วัวฝ่ายของชาวบ้านเข้ามาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอื่นนะคะต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านมาก็เลยเข้ามารวมตัว
2: เป็นป่าถูกไหมคะเป็นป่าแล้วก็เป็นแปลงหญ้าที่แบบว่าเอาวัวเพราะว่าวิถีต้นครั้งแรกอะพี่ซ่อนคิดว่ามันคงจะเหนื่อยแล้วแหละหนึ่งถูกไหมคะใน30คนนั้นจำได้ไหม
3: ที่เมื่อก่อนนะคะเข้ามาถางนะคะแนวเขตหันว่าแนวเขตที่รั้วฟาร์มหมู่ที่4ตำบลท่าทงกับหมู่ที่7บ้านอ๋อมีสมาชิกอยู่นะคะด้วยเลยนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้ปี2569นะคะก็ได้รับเมื่อครั้งปีพ.ศ. 2549นะคะท่านนายหลวงร.10และพระองค์พาราษฎรในพื้นที่นะคะก็สมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปีพ.ดิฉันตลอดเวลาคือว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าลาทรงงานณความตัวอย่างวังพญาทักษิกและราษฎรลูกๆในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งพระองค์เป็นที่ระลึกจนถึงค่ะแล้วก็ที่พระองค์ทรง

0: ก็เฝ้าคอยทรงห่วงใยราษฎรแล้วก็สมาชิกในรั้วฟาร์มที่ในการที่พระองค์ได้เรียนรู้มาให้สมาชิกได้เรียนรู้ก็ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ปลูกที่บ้านซึ่งเป็นการเพิ่มกันอย่างอบอุ่นนะคะส่วนของในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะคือว่าจะทำงานกันโดยว่าอยู่กันสองศาสนาค่ะพุทธและอิสลามทางสมาชิกแล้วก็ต่อยอดโครงการของพระพันปีไปตลอดค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะให้เขาว่าที่นี่นะคะเราจะปลูกแบบกระเจี๊ยบเยอะมากเลยใช่ไหมคะชอบกี่แปลง
2: ประมาณ10แปลง
1: 10แปลง
0: คัดแยกที่ด้านงานคัดแยกแล้วก็แพ็คคาเสร็จเรียบร้อยเราจะรวบรวมผลผลิตทุกชนิดพืชส่งไปส่งที่ตลาดเมืองใหม่แล้วก็ที่หลังกองร้อยนะคะแล้วก็
1: รายได้เนี่ย
0: รายได้นี่จะเป็นค่าตอบแทนนะคะของสมาชิกวันละ150หลังจากสิ้นเดือนจะรวบรวมเสร็จแล้วก็ในโครงการของสมเด็จพระพันปีค่ะ
1: วันละ150บาทส่วนรายได้ที่มาการันตีแล้วเกือบจะรุ่นแรกๆแล้วเพราะมัน
2: อย่างเดียวค่ะ
1: ก้าค่ะพี่มีงานทำตรงนี
2: ้ค่ะ
1: พระพันปีหลวงค่ะที่ก็จะได้ไม่ต้องแบบไปหางานทำถึงปัจจุบันนี้คือถ้าเราขยันก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งไปเดินดูแบบน่าจะตรงนี้ค่ะของพี่สุภาตรงนี้พี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำ
3: มันเสียมัน
1: ออกแต่ว่าก็คือว่าที่เขาเก็บว่าให้มั่นใจหน่อยค่ะว่าหนึ่งเราไม่ใช้อะไรที่เราได้รับการันตีตัวนี
3: ้ใช่ค่ะไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
1: เราส่งตลาดที่ไหนนะคะมีคะแล้วอย่างเงี้ยมันเขากำหนดราคาประจำอยู่แล้วประจำอยู่แล้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะวันอันนี้ก็เป็นผักที่แบบว่าฮ่องเต้เป็นผักที่แบบถึงพระองค์ท่านหน่อยที่พระองค์ท่านได้เนี่ยมีฟาร์มตัวอย่างให้กับคนในพื้น

0: ค่ะพี่สาวคะซึ่งในจังหวัดยะลาของเราก็มีที่นี่ด้วยนั่นก็คือของอำเภอรามัน
1: ที่พระองค์ท่านทรงเมตตานะคะและก็พระกรุณาต่อที่นะคะก็เต็มนะคะดิฉันแล้วก็ได้เรียนรู้ทุกคนอาศัยอยู่นะสืบทอดให้นะคะที่ได้บุญนะคะอะไรนะคะด้วยให้ดวงวิญญาณของพระองค
0: ์ผลิตพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นค่ะพัดอันกว้างไกลค่ะที่พระองค์ทานเกษตรทำกินเหมือนพี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะว่าเกษตรไม่ใช่มีแค่การเลี้ยง
2: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไป
3: จากสองมือของประชาชนงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าร่างอาชีพหล่อเลี้ยงแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: ชื่นรักชื่นรักเนี่ยก็เคยปองสูงเสียงแล้วเช่นครูแจ๋วอย่างเงี้ยมีผู้รายการนี่เป็นผู้ร้องนำซึ่งพวกเรานี่ไปอัดเพลงจากภาพยนตร์เพลงไทยที่เป็นไปไม่ได้นั่นแหละคือช่วงนักแสดงคุณวินัยก็เป็นนักร้องดีนั่นคือจุดแรกของที่เราเริ่มกัน

0: ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
1: ผมอาคิวรักกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณพริมาวิทิธาสถิตกุลครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
0: ค่ะช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามกันนะคะที่ตอนนี้ทางจังหวัดก็กำลังเร่งรัดเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอยู่โดยกำชับทุกพื้นที่ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันของบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอปัว

0: ตอนนี้ได้จำนวนรวม 1,200 นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมติดตามการเยียวยาและให้จริงเป็นหลักไม่เลือกปฏิบัติและไม่สร้างภาระด้านเอกสารเพิ่มเติมแก่ประชาชนจำนวน 1,200 บาทต่อคนและค่าเครื่องครัวไม่เกิน 4,200 ข้อมูลตามทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์ตัดสินเพียงอย่างเดียวทั้งนี้ตั้งเป้าจ่ายเงินช่วยเหลือ10สิงหาคมเป็นต้นไปพร้อมทั้งให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งสิทธิ์แก่ประชาชนแจ้งความเสียหายตามข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านล่าสุดนางสาวพัฒนาไวลิมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประชาชนสอบเรื่องวงเงินการช่วยเหลือเยียวยาโดยย้ำว่า2วงเงินบาทเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและวงเงินที่2จำนวน 9,000 บาทเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปทางรัฐหรือติดต่อทางอบต.เพื่อขอ
1: ผู้ประสบภัยบางท่านนะคะโทรศัพท์มาถึงวิธีการกันเป็นจำนวนมากนะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะไม่ต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งไหมสละสิทธิ์ 6,700 จะเอา 9,000 ค่ะเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องครัวค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นหลักเกณฑ์ค่ะช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือนะคะท่านสามารถขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ทางอบต.ดำเนินการเพื่อรีบคีย์ข้อมูลและก
0: ็ศิลาแรงตำบลปัวตำบล99หลังคาเรือน
2: ดูเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่กันบ้างครับชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านปัจจุบันการฟื้นฟูมีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกพื้นที่ความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือประชาชน
0: ให้พบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะโดยดร.ปิยนุชวุฒิศรยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ขุนเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสถานการณ์ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีกาชาดชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านตลอดจนหน่วยจิตอาสาในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำ
2: ปีเนี่ยภาคกลางของเราในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนจนถึงพัทยาซึ่งภาพรวมล่าสุดตอนนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับที่ปัจจุบันนี้มีเขื่อนดินเสริมคอนกรีตยาวสถานีสูบน้ำแล้วก็บ่อนมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับระดับน้ำภายนอกยังอยู่ห่างจากสันเขื่อนอย่างกระทบแต่ก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าการอยู่ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับ
3: น่าจะยิ่งหนักครับผมได้ฝากท่านผู้ว่าไว้แล้วว่าถ้ามีที่ไหนจะเก็บน้ำฝนแต่ละเม็ด
0: ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวงนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมมีประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมพร้อมไรบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมง
2: ดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางนี้หากว่ามีคนไทยที
0: ่พรมแดนเนปาลทิเบตค่ะโดยบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเนปาลขณะที่นานาชาติทยอยส่งความช่วยเหลือรายงานผู้เสียชีวิต3คนขณะ

0: ที่มีผู้สูญหายในเนปาลและในทิเบตสักเพิ่มเติมเนื่องจากมีแนวโน้มเกิด
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงครับ
2: ปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากาพย์นิตย์นิรันดร์น้อมสิรมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาเริ่มกันที่ภารกิจของทางเยือนไนจีเรียเป็นครั้งแรกครับพร้อมกันนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกับกลุ่มชาตินายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างการกระชับความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโดยมองว่าไนจีเรียเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ทวีปได้อีกทั้งไนจีเรียก็มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศโลกใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกครับโดยไทยและไนจีเรียนะครับได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกำหนดกรอบการหารือทั้งยังเห็นพ้องดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยกับ Federal Cooperative College นะครับซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็จะได้เข้าพบกับนางดำเตียงลาบรีชินชิบิซารองประธานคณะกรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือว่า ECOWAS ในกรุงอาบูจาของประเทศไนจีเรียครับพร้อมกับระบุว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคในสำคัญในแอฟริกาโดยทาง ECOWAS เนี่ยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2518นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศในแอฟริกาตะวันตกมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคอย่างเช่นบูกินาฟาโซแกมเบียกานากินีไลบีเรียเซเนกัลและไนจีเรียครับในการนี้ทางฝ่ายไทยก็ได้แต่งตั้งนายธีรพัฒน์มงคลนาวินเอกอัครราชทูตไทยประจำไนจีเรียให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรประจำ ECOWAS เป็นคนแรกด้วยครับทางด้านของนางดำเตียงนะครับก็บอกว่า ECOWAS มีศักยภาพในการเป็นแกนกลางเพื่อดึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้หันมาหารือร่วมกันรวมทั้งพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยขออภัยค่ะส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมุ่งยกระดับขีดความสามารถของประเทศและผลักดันทุกงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือววน.ทั่วประเทศสามารถจัดทำคำของบประมาณได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยภายในงานมีการปาฐกถานำเรื่องนโยบายและทิศทางววน.ของประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสว.เพื่อชี้ทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยในการประชุมยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของทุนสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund และทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ Science and Technology Development Fund รวมทั้งยังเป็นเวทีชี้แจงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแผนววน.ทั้งกลไกการบริหารจัดการงบประมาณการติดตามและประเมินผลตลอดจนแนวทางผลักดันผลงานวิจัยและ

0: นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ของประเทศสามารถสร้างผลลัพธ์และผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมาหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงมีกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากทางเฮลิคอปเตอร์ของการตรวจการด้วยครับในเรื่องนี้นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงภายหลังจากที่เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยแถลงว่าในครั้งนี้เนี่ยมีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในการมาธิการมี3เรื่องหลักๆก็คือเหตุใดที่ข่าวกรองเนี่ยจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดภายใน3วันแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคือประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงมีการตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรครับทางนี้กรรมาธิการก็มองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้มีเพียงแค่การแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุจะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นครับส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนั้นนะครับเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9ก็จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2พร้อมกับขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามกรรมาธิการก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นกันครับทางด้านของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุโดยบอกว่าจากข้อมูลของตำรวจที่ได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ได้ทางนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนี่คือการแถลงจากทางประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับของสภาผู้แทนราษฎรครับ
0: ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเชื่อว่าสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากประชาชนร่วมมือเป็นหูเป็นตาสกัดผู้ก่อเหตุพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนปอเนาะดารุนอูลุมจังหวัดปัตตานีโดยพลโทประเสริฐกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยากให้สื่อมวลชนมาเห็นข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแม้จะมีเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ประชาชนก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างในพื้นที่อำเภอสุขมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเหมืองทองและสวนผลไม้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งสื่อมวลชนต้องนำสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองไปถ่ายทอดและสิ่งสำคัญที่สุดที่สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่นั้นมาเป็นเพียงผู้ช่วยหรือผู้สนับสนุนแต่สิ่งสำคัญท้องถิ่นต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันรวมทั้งอยากให้สื่อเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่โดยเฉพาะนอกจากจังหวัดนราธิวาสยังมีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีอย่างโรงเรียนปอน้อแห่งนี้ถือเป็นปอน้อสีขาวมีการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมจัดการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอก
2: แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งนายอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ทางสื่อนะครับว่าได้นำเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่นี้นะครับว่า นอกจากนราธิวาส

0: แล้วเนี่ยพื้นที่ยะลาหรือปัตตานีก็มีหลายแห่งยกตัวอย่างเช่นที่ปอเนาะที่นี่นะครับปอเนาะที่นี่ถือว่าปอเนาะที่เป็นปอเนาะสีขาวนะครับว่าที่เขามีการบริหารจัดการแล้วก็ทางผู้บริหารของสถานศึกษาที่นี่เนี่ยก็มีการควบคุมนะมีการจัดเรียนการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากบุคคลภายนอกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เข้ามาดูในวันนี้นะครับ
1: มาดูเรื่องของความคืบหน้าทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะครับในเรื่องนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่า31สิงหาคมนี้จะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องนี้น่าจะจบแน่นะครับโดยขณะนี้นะครับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประชุมก็ใกล้ตอนนี้ครบทุกจังหวัดแล้วครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับคือคุณนิรัตน์เนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนคือคุณนิรัตน์เนี่ยบอกว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่าที่เราเรียกกันย่อยๆว่า

0: เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จะจบภายในวันที
1: ่ยังไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสทอทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขาอย่างเงี้ยครับเรื่องคดีหรืออาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสทอไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.แล้วจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเราต้องส่งเข้าไป
0: ส่วนเรื่องการเปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีลำดับต้นให้สามารถเลือกพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเพราะว่าคือ 5,925 คนเนี่ยก็จะมีการเพิกถอนนะครับก็จะมีการขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วคนที่ได้ลำดับต้นจะสามารถเลือกพื้นที่บรรจุได้หรือไม่นั้นในเรื่องนี้คุณนิรัตน์นะครับบอกว่าในการประชุมก็ต้องรอการประชุมกกลางครั้งก่อนนะครับที่ได้พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องซึ่งสำหรับพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจจะถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครแต่ว่าที่ประชุมกกลางก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างอย่างไรก็ตามหากมีข้อเสนอใหม่ก็จะเอาเข้าที่ประชุมกกลางในครั้งถัดไปแต่ในวันนี้ยืนยันว่าทุกคนต้องได้รับการบรรจุก่อนครับ
2: บริษัทจัดการกากอุตสาหกรรมรายใหญ่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลของส.ส.รายหนึ่งโดยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะโดยตัวแทนฝ่ายกฎหมายบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนหรือ BWG ยื่นหนังสือถึงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของส.ส.รายหนึ่งของพรรคประชาชนโดยทาง BWG ระบุในคำร้องว่ามีพฤติกรรมที่อาจขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหลักธรรมาภิบาลโดยมีความพยายามใช้ตำแหน่งในคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแทรกแซงการทำงานของกรรมาธิการอีกคณะหนึ่งเพื่อพุ่งเป้าตรวจสอบในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดสระบุรีจึงขอให้รัฐสภาวางมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภาคเอกชนโดยเน้นย้ำว่าผู้ที่เข้ามาตรวจสอบจะต้องมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3: หากไม่สามารถแยกออกระหว่างบทบาทการทำหน้าที่นักการเมืองกับการยึดหลักความเป็นธรรมนี้บริษัทยืนยันว่าพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
2: โดยทางบริษัทยังยืนยันว่าเป้าหมายของการร้องขอครั้งนี้ไม่ได้ต้องการหยุดยั้งขัดขวางกระบวนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้หลักการที่ว่าผู้ตรวจสอบจะต้องถูกตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสเป็นกลางและไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
0: สลับไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของจำปาดะครับจำปาดะเนี่ยเป็นผลไม้พื้นถิ่นของตำบลก่อยอจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะถูกนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นไอติมจำปาดะครับจะเป็นเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยเพื่อจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในช่วงสัปดาห์หน้าครับไปดูกันที่วัดแหลมพ้อแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลานะครับที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่ต่างก็ไปแวะชิมไอติมจำปาดะนะครับซึ่งเป็นเมนูที่นำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะเนี่ยมาต่อยอดจนกลายเป็นของหวานรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับโดยเบื้องหลังเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับเมื่อนางนิตยาแก้วทนงและก็สามีใช้เวลาที่ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยคิดค้นเมนูใหม่ๆนะครับจนเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำจำปาดะเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมนะครับที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากวันนั้นไอเดียเล็กๆนะครับกลายเป็นเมนูสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จัก

0: ของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนที่เกาะยอรสชาติของไอศกรีมเนี่ยมีความหอมของจำปาดะหวานกำลังดีสามารถเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายนะครับทั้งลูกจากขนมปังข้าวเหนียวแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วลิสงครับรวมถึงการเสิร์ฟในลูกมะพร้าวพร้อมกับเนื้อมะพร้าวด้วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจให้กับเมนูนี้ยิ่งขึ้นครับและในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเองก็เตรียมที่จะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับไอติมจำปาดะนี้ก็จะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในเมนูที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยให้กับผู้ที่มาร่วมประชุมเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับผู้ประกอบการไอศกรีมจำปาดะเกาะยอนี้นะครับก็บอกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ไอติมจำปาดะนี้ได้รับเลือกในครั้งนี้พร้อมกับเชิญชวนชาวสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
1: ก่อนจะพักกันขอพาไปเที่ยวอีกที่นึงนะคะจะพาไปที่หัวหินหัวหินนี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลแล้วก็แสงแดดนะคะแต่ว่ายังเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยรอยยิ้มแล้วก็รสชาติอาหารที่ไม่มีใครเหมือนโดยปลายสัปดาห์นี้นะคะ 28-30 สิงหาคมอยากจะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเช็คอินงานเทศกาลอาหารหัวหินณหาดหัวดอนค่ะงานนี้เขาจัดเต็มนะคะทั้งเมนูอร่อยจากเชฟโรงแรม5ดาวไปจนถึงสตรีทฟู้ดเจ้าดังและก็ตบท้ายด้วยการโชว์แกะสลักน้ำแข็งบอลลูนแฟนซีแล้วก็บรรยากาศสุดชิลระดับอินเตอร์เลยไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: หากพูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดฮิตระดับตำนานไม่เคยคลายความนิยมชื่อของหัวหินยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอโดยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งซีแซนซันสมายและเซฟตี้ซึ่งพร้อมตอบโจทย์การพักผ่อนในทุกรูปแบบและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หัวหินพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหินที่หาดหัวดอนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2สานต่อความสำเร็จจากปีแรกที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
3: หาดหัวดอนนั้นจะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะครับในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษนะครับมากกว่าทุกปีร่วมกันถึง46ล้านนะครับซึ่งเป็นร้านจากโรงแรม5ดาวแล้วก็สถานประกอบการที่ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นก็มีอยู่ประมาณ120กว่าร้านนะครับ
2: ความพิเศษของงานปีนี้ไม่เพียงแต่จัดเต็มร้านอาหารชื่อดังกว่า160ร้านค้าแต่บนเวทีใหญ่อย่างแน่นไปด้วยไฮไลท์ความบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นทั้งเมนูส้มตำประกอบลีลาการทำอาหารจากเส้นพาสต้าตลอดจนการโชว์แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปหัวรถจักรคุณปู่หัวหินผสมผสานกับการแสดงโขนรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงน้ำพุประกอบดนตรีและบอลลูนแฟนซีรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานทางผู้จัดและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรอบคอบ
3: เราก็ดูเรื่องของการจัดการงานบนเวทีใช่ไหมและส่วนที่ประกอบก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาช่วยวิ่งรับส่งนะครับเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราได้บูรณาการร่วมกันเพราะนั้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มาโดยต่อเนื่องตลอดและทำงานเป็นภาคีเครือข่ายก็ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าครับว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีครับ
2: หัวหินไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเดสติเนชันที่ครองใจชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปอเมริกาจีนไต้หวันและมาเลเซียจากเมืองตากอากาศประวัติศาสตร์ที่เคยต้อนรับเจ้านายชั้นสูงปัจจุบันหัวหินยกระดับสู่เมืองแห่งการพักผ่อนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานพยาบาลมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับโลกตลอดจนบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นห้องทำงานของโลกที่ไม่ว่าใครก็อยากมาใช้ชีวิต
3: เชิญชวนทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้28 29 30สิงหาคมอยากให้ท่านมาเที่ยวหินจริงๆครับมาดูว่าหัวหินนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับน่ามาใช้ชีวิตมากแค่ไหนครับเชิญชวนทุกท่านครับ
2: สุดสัปดาห์นี้หากคุณกำลังมองหาทริปพักผ่อนที่คุ้มค่าเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารความบันเทิงและความงดงามของธรรมชาติปักหมุดและพาร่างกายมาชาร์จแบตกันได้ที่งานเทศกาลอาหารหัวหินหาดหัวดอน28 30สิงหาคมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหัวหินน่าอยู่และน่าเที่ยวมากแค่ไหน NVT ภาคกลางรายงาน
0: สุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยวไหนก็วันนี้เลิกงานแล้วขับรถไปหัวหินเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกองทัพเรือได้จัดพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งที่3ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนจับจองพื้นที่นั่งริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชื่นชมความงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำครับกองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักท่องเที่ยวที่มารอติดตามการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีก็บอกนะครับว่าตื่นเต้นและก็ตื้นตันใจที่ได้ชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามแต่ก็งดงามและสมพระเกียรติครับ
1: ตื้นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นประสงค์ในกรที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีการจริงเราก็จะชมผ่านทีวีต่อให้วันนี้เป็นวันซ้อมเราก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมตรงที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้เราแล้ว
2: เป็นครั้งแรก
1: ค่ะที่ได้มาแล้วจังหวะมาได้ชมพอดีถือว่าเป็นบุญของเราค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาชม
0: สำหรับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนะครับถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลการจัดรูปขบวนและการควบคุมเรือพระราชพิธีเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยครั้งนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวตลอดขบวนประมาณ 1,280 เมตรและกว้างประมาณ90เมตรซึ่งการฝึกซ้อมย่อยจะมีทั้งหมด10ครั้งนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569เพื่อให้กำลังพลและฝีภายมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียงขณะที่การซ้อมใหญ่ก็จะกำหนดไว้2ครั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่21และ28ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ครับ
3: สำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบยานพาหนะพร้อมบุคลากรจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเพื่อร่วมภารกิจจิตอาสาสนับสนุนเตรียมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบรถยนต์โตโยต้าจำนวน9คันพร้อมพนักงานขับรถจากนายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อสนับสนุนการเดินทางของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเตรียมการและจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2570เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและสมพระเกียรติตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
0: หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษในเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีซึ่งก็บรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์หม่อมหลวงปนัดดายังได้อธิบายถึงกระบวนการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างยั่งยืนและอธิบายความหมายของคำว่าสืบสานรักษาและต่อยอดซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562โดยหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าหมายถึงการสืบต่อปกป้องและพัฒนาโครงการหรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับการบรรยายก็มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเวที NDCFL Symposium 2026ชูไทยวิสตอมเป็นทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาวิชาการแถลงผลการศึกษาของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่3ภายใต้หัวข้อไทส์ from Thai Wisdom to Thai Vision โดยมีพลโทอัคคเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการNDCFL Symposium 2026ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการนำไทยวิสตอมหรือภูมิปัญญาไทยออกสู่สายตาชาวโลกเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนโยบาย 5C ได้แก่การสร้างคนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมและการยกระดับระบบบริหารวัฒนธรรมยุคใหม่นอกจากนี้ยังได้ชูแนวคิด Route to Rich เปลี่ยนซอฟพาวเวอร์เป็นรายได้จริงทั้งอาหารแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีและแหล่งท่องเที่ยวโดยเห็นว่าการรักษาวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของการหยุดอยู่กับอดีตแต่ต้องนำรากฐานมาสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้คนไทยได้อย่างจับต้องได้สำหรับการเสวนาการขับเคลื่อนประเทศจากไทยวิสตอมสู่ไทยวิชั่นในครั้งนี้ถูกร้อยเรียงผ่านกรอบแนวคิดไทส์ภายใต้หัวใจสำคัญคือ5พลังเพื่ออนาคตเดียวกันโดยแบ่งการเสวนาออกเป็น5มิติได้แก่เทคโนโลยี Human Capital Capability Adaptive Economy and Resource Security Integrated Infrastructure and Intelligent State และ Security Stabilityand national resilience โดยในวงเสวนายังเห็นว่าการนำไทยวิสตอมและไทยคัลเจอร์ก้าวไปสู่ภาพของประเทศไทยที่อยากเห็นในอนาคตนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่รอให้เกิดขึ้นแต่เป็นอนาคตที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้าง
0: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษา400ทุนแด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งเพื่อจะนำหลักธรรมนี้ไปเผยแผ่แก่ประชาชนและร่วมทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่สังคมไทยครับที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะที่นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับทุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงครับซึ่งอธิบดีกรมการศาสนาก็บอกนะครับว่าการถวายทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ตั้งแต่ปริญญาธรรม3ประโยคถึงปริญญาธรรม8ประโยคในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนกลางจำนวน400ทุนให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องมีความแตกฉานในหลักพระธรรมวินัยก่อนที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการเผยแผ่หลักธรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไปครับ
4: คิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะช่วยนะฮะในการ เพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ครับแก่ประสงค์แล้วก็สามเณรที่ได้รับทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นประสงค์ที่ได้สอบไล่ผ่านแม่กองบดีสนามหลวงเนี่ยครับตั้งแต่ประเด็น3ถึงประเด็น8ครับก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการที่จะสืบสานพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็สืบสานสานญาติครับแล้วก็ในส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปในอนาคตครับ
3: เทศบาลตำบลวิชิตเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงความสามารถและถ่ายทอดภูมิปัญญาค่ะภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5มุ่งสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5โดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมผู้บริหารเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารการส่งเสริมอาชีพและทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมศิลปะดนตรีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงเวียนครกการแสดงจากผู้สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดยนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวว่าโครงการนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนต่างวัยเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มุ่งหวังสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมงานได้นะคะที่บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยงานจะจัดถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะ
0: จากฝีมือของคนในชุมชนนะครับสู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาสู่โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อว่าเรือนแก้วเปลยวนครับซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของคนทำแต่ว่ายังสะท้อนพลังของภูมิปัญญาที่กำลังถูกต่อยอดให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเมื่อฝีมือไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลงานแต่ว่ากำลังสร้างคุณค่าและก็พาอนาคตให้เดินต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ

0: วน1หลังนะคะใช้เวลาในการทํานะคะเราถักทอด้วยความปราณีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทําถักสานของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพริ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ทุกซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปราณีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลมาทำเปยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชน
2: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนเตรียมรับมือเลยค่ะฝนตกหนักระลอกใหม่ซึ่งพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะเปลี่ยนจุดเสี่ยงไปในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวไปเกาะติดกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเช้านี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักมากเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้29สิงหาคมยาวไปถึง2กันยายนค่ะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวัน